0: ฝนห้ำใจมนม้วนจาก
1: This is easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM
0: จาก ฝนห้ำใจมนม้วน

0: ฉะนั้นอาจบางอาทิตย์ก็มีกระตุกกระติกน้อยหนึ่งเพราะมีสองห้องทรงนนแลนพูดแลนพี่เรื่องเทคนิคโก้เทคนิคเก้อย่างแดเนาะคือได้ยินข่าวว่าอาทิตย์แล้วเนี่ยก็ว่าพิษบอกว่าพิษเรื่องว่าตอนนั้นกู้ภัยขนาดเนาะคอนเฟิร์มอีกหน่อยหนึ่งดูตุ้ยเป็นยังไง
1: อ๋อโอเคสบายดีท่านผู้ฟังทุกทุกท่านอยู่ทางบ้านเรายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จำปา FM 99.9 เนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้เว้าถึงเรื่องเข้าไปกู้ภัยอยู่ในถ้ำถ้ำหั่นบ่ได้อยู่อุดมไสเนาะเพิ่นเขียนมาบอกเพิ่นเขียนมาเพิ่นว่าอยู่ไสสมบูรณ์เนาะพวกเขาก็ขอแก้ข่าวแล้วก็ขอ
2: ใส่คือกันเนาะ
1: แม่นๆแล้วก็ขอขอบใจเนาะถึง
0: เขาก็เข้าใจว่าอยู่เมืองลาวแล้วเนาะแต่ว่าแนวใดก็ต้องได้เว้าให้ถึกบ่เนาะว่าบ่ถึกบ่มันก็เพชรใจผู้บ่
1: เขาก็ขอขอบใจท่านผู้ฟังนะที่ฮู้หลายกว่าคณะทีมงานของพวกเราเนาะกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงเนาะมื้อนี้ก็วันที่14เดือน6แล้วเกือบไปละครึ่งปีเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านพ้นไปเนาะใน6เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเฮาก็จะนําเอามาโอ้ลมนําท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าเรื่องคนติดอยู่ในถ้ำทุกๆสิ่งอย่างเนาะเรื่องไฟในโซเยียนี่บ่ว่าแล้วเนาะไอ้ยิงนี่แล้วมีเงินเหลือหลายอยู่ในกระเป๋าเนาะสบายดีไอ้ยิง
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะสมกลมปากซะเพราะว่าทีมงานก็บอกว่าคนนี่ต้องการเงินเนาะ
0: แม่
3: นโอ้เงินนี่สําคัญ
1: เด้อถ้าบ่มีเงินก็บ่มีมิตรบอกกับเพิ่นว่า
3: ก็แม่แหละ
1: บ่มีญาติอีกเด
3: ้บ่มีญาติอีก
1: บ่มีญาติ
3: แม่นคันมีเงิน
1: หลายโพด
3: หลายโพดเป็นพิษเป็นไพ่
1: ว่า
3: ดังที่ว่าข้าพเจ้าเคยเบิ่งซีรีส์บ่แม่นเบิ่งข่าวของอยู่เมืองใต้เนาะมีถือเลขมั้ยนะ
1: เออถือเลข6ล้าน
3: 6ล้านเสียหมู่อีก
1: เพิ่น
3: หมู่กับเปียวกันอีกเงินยอดเงินแน
1: ่เออแม่น
3: สมมุติเราบ่ถือว่ายังก็เป็นหมู่ฮับแห้งกันแน่
1: แม่นๆแม่นจ้ะเห็นบ่อันนี้ธาตุให้ของมนุษย์เกิดขึ้นมาทันทีเห็นเงิน
3: แม่นบ่
1: เจ้าบ่เสียเจ้าลองเอาใบลอตเตอรี่เจ้าว่าฝากเขาแม
3: ่โอ้บ่อยากข่าวเว้ยบ่อยากเป็นข่าวเว้ย
1: เป็นข่าว
3: เจ้าสิดังพุ่น
1: เนาะอันนี้ก็เว้าแล้วก็สงสารอันป้าผู้นั้นแล้วก็รุ่นน้องเฮาเนาะ50 54ปีเนาะแล้วก็เบิ่งคนแล้วก็ทุกข์ยากพอสมควรเนาะ
3: ก็ทุกข์แล้ว
1: ส่วนที่ถูกเลข6ล้านบาทนี่ 300,000 ดอลลาร์นี่ยากได้ไอ้จริงเนาะ
3: แหละ
1: แล้วถูกเลขแล้วไปให้ข้างบ้านกวดให้แล้วโอ้เจ้าถูกแล้วกูโดดมากอดกันนะว่าเออเอาเลขอันเจี้ยเลขเจ้าป้าไว้น้ําคอยเด้อว่าซั่นน่ะเออแล้วอันมื้ออื่นข้อยสิพาเจ้าไปแจ้งตํารวจบัดมามื้ออื่นมาเอาเจี้ยเลขแล้วว่าเจ้าบ่ได้ถึงนะได้ทิ่มอยู่กระดังกินเหงื่อล่ะเออก็เป็นเรื่องเป็นราว
0: ได้กวดกันครั้งแน่บ่
1: โอ้บัดสุดท้ายจับกันเข้าคุกพุ่นแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเพิ่นโบราณเพิ่นบอกอย่างคือไอ้คําแสนมักว่าอย่าเสือใจทางอย่าวางใจคนเพิ่นก็บอกนี่
3: นี่แหละคําว่าเงินเนาะ
1: แม่น
3: ๆได้มัดทุกอันเฮ็ดได้มัดทุกอันสามารถเฮ็ดมีเงินปึ๊บเฮ็ดให้เราบ่มีหมู่มีครูอย่างเลย
1: แม่นๆ
3: เห็นป่ะกินหักแพงกัน
1: มีการต้มกันอีกเกิดขึ้น
3: คันว่าอยู่นํากันจนเกิดแต่อ
1: ันหมู่บ้านเดียวกัน
3: หมู่บ้าน
1: คือไอ้ถ้าไอ้ยิงถือเลขก็มาฝากคอยก็ได้เลขคอยเสื้อได้อยู่
3: บ่เป็น
1: ห
3: ยังเนาะเสื้อใจ
1: เออเลขรถตู้เจ้าเฮาไปฟังพยากรณ์อากาศนําเอ้ยไผวัน
2: เจ้าเสื้อหยังก็เสื้อได้แต่อย่าเสื้อเรื่องเงิน
1: แม่น
2: ๆพอเพิ่นว่าอันคันเรื่องเงินแล้วแหนมเบิ่งหน้าอยู่นี่ทอแม่งมีหมดสุคนเห็นเงินหน้าดําเห็นคําหน้าเศร้าเด้อท่านผู้ฟังโอเคมาฟังพยากรณ์อากาศเนาะฝนก็ตกแย่ๆเบิ่งเพิ่นสิว่าแนวใดพยากรณ์อากาศโอ้แม่นอีหลีเว้ยเบิ่งสกรีนนี่แปลว่าเฮ็ดเป็นฟ้าครึ้มแล้วก็เฮ็ดเป็นน้ํายดๆตลอดทั้งวันท่านผู้ฟังซอรี่ผู้ใดอยากออกไปนอกต้องได้ออกคันโฮมแปลว่าตกเปิดมือเลยปัจจุบันนี้ประมาณ19องศาแล้วก็ขึ้นเป็น29 29 20จนว่าฮอดหนาวสุดแล้วก็แม่น 12:00 นกลางคืนนั่นแหละเพิ่นน่ะ16องศาเนาะบัดนี้เฮาจะเบิ่งว่าในอีก7วันที่จะมาฮอดนี้จะเป็นแนวใดมื้อนี้หั่นบอกไปแล้วเนาะว่า showers แต่ว่าเว้าตามเสลี่ยให้มัน21องศาเพิ่นว่านะสิได้น้ําอยู่ได้2ถึง9มมจังให้ไปตกอยู่บ่อนพวกสาวไฮสาวสวนพื้นใดเนาะอย่าสมมาตกแต่คอนกรีตนี่หลายมื้ออื่นฝน3เม็ดเริ่มหมายความว่ามีแต่ฟ้าครึ้มคลาวดีเด้ก็คลาวดีเนาะแม่นฟ้าครึ้มก่อนสิลืมว่าเรื่องคลาวดีหั่นแต่ก่อนมาใหม่ๆหั่นเนาะน้าสาวกับน้าบ่าวอยู่นํามันดวงดาวนี่แหละน้าบ่าวว่าโอ้มื้ออื่นอากาศเพิ่นว่าคลาวดีแต่ว่าซั่นแล้วก็ฝนตก

0: เอ้าน่าเศร้าวะฝนตกยังว่าข่าวดีอยู่วะว่าซั่นบ่แม่นข่าวดีคลาวดีคลาวดีนะคลาวดีแล้วก็ฝนตกอีกพร้อมว่าซั่นคลาวดีแล้วฝนตกโหยฝนตกยังสิมาว่าข่าวดีอยู่ว่าโอเคคลาวดีอยู่นี่หั่นแม่นฟ้าครึ้มอุณหภูมิ15ถึง20องศามื้ออื่นหั่นแต่ว่าเฮาได้น้ําฝนแต่เพียง1มมวันอังคารหั่นฟ้าแจ้งจังปางเลยโอ้ยคักแฮงวันอังคารนี่ฟ้าแจ้งซันนี่ว่าซั่นซันนี่อุณหภูมิ11ถึง21องศาบ่มีฝนวันพุธท้องฟ้าเมฆหมอกจะบดบังเมฆหมอกบดบังเป็นบางแห้งอุณหภูมิ12ถึง21บ่มีฝนเช่นเดียวกันวันพฤหัสก็บ่มีฝนเด้อท่านผู้ฟัง mostly sunny ส่วนหลายจะท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสอุณหภูมิ13ถึง22องศาบ่มีฝนเช่นเดียวกันแต่ว่าพอมาฮอดวันศุกร์จะมีฝนฝอยครั้งนึงหรือว่า2ครั้งอุณหภูมิ15ถึง22องศาเฮาจะได้น้ําฝน1มมฮอดวันเสาร์จะมีฝนฝอยครั้งนึงหรือว่า2ครั้งเช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุดแม่น19ต่ําสุดแม่น13องศาได้น้ําฝนประมาณ2มมเนาะพยากรณ์อากาศสําหรับ7วันแม่นเพียงแต่นี้เพิ่นก็บ่ได้มีการเตือนว่าจะมีฟ้าฝนลมแห้งพายุอีหยังก็บ่ได้ว่าแต่ว่าเฮาอยู่ใต้ท้องฟ้านี่เนาะเพิ่นว่าสิย่านหยังกับฝนว่าซั่นเด้มีเพลงไทยเพลงหนึ่งดวงดาวยังจีได้ว่าอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนมันว่าเกิดเป็นคนเมื่อถึงที่ก็ตายเนาะอ้าจะเป็นมันถึกเนาะโอเคท่านผู้ฟังที่เคารพพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านั้นเนาะเพิ่นว่าคนบ่เคยขี่ช้างถึกแย่งพาไหวคนบ่เคยต่ำขกสากเขาเบื่อพาเต้นบุญหัวบ่เคยพ่อสั่งหวานพญานาคดินดากติดงอนด้นงูแง่นว่าแม่นหอนคันได้ฟังคำเว้าข่มไหนจะเฝ้าจุ่มเด้อล้างเถื่อข่มขี่พี่อ่ะซิมแล้วสิวะหนัวสายตาตีต่างแสบ่ถึงคิงก็คือแสบวาจาต่างบาดค้อนบ่นูนเนื้อก็เนาบ่นุ่มเนื้อก็เนาไหนป้าอันนี้เนาะก็ถือว่าเติบได้นี่สายตาตีต่างแสนี่ว่าแหนมบึงหั่นนะแบบว่าบ่ได้ใส่อันนั้นบ่ได้เอาแสมาตีเนาะเจ้า
1: 99.9 เจ้าขณะนี้ก็เวลาอุ๊บในห้องส่งเฮาก็ 10:12 นาทีเนาะซึ่งจอนั้นหายทราบซึ้งไปแต่ก็บ่เป็นหยัง
0: พวกจัดรายการอยู่นี่ก็สิงงๆอยู
1: ่เลี้ยวไป
0: ปกติจอจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เฮาเว้าหรือบ่ไมโครโฟนขึ้นหรือบ่แต่ก็บ่เป็นหยังลึ่งละเรื่องเทคนิคเจ้าเพราะว่าบางกี้สร้างใหญ่เพิ่นก็มาเบิ่งแล้วโอเคมื้อนี้รับผิดชอบรับเลยว่าได้แต่ว่าก็คือเก่าบ่เป็นหยังข้างๆค้าๆเด้อย่างน้อยเฮาก็ยังอยู่นํากันเจ้าขอเชิญฟังเพลงม่วนๆ

0: แล้วท่านฟังที่เคารพเอิ้นอ้ายใส่ม.1เนาะจากดาวดินทินจำพรมาฟังแล้วอ่อนซอนเพลงม่วนหลายท่านฟังที่เคารพสำหรับกับพระเจ้าก็ hopefully ว่าปรารถนาว่าท่านผู้ฟังก็สิม่วนซื่นคือกันเนาะอากาศเย็นๆมื้อนี้มาฟังเพลงเย็นๆสองเพลงผ่านไปแล้วก็แม่นเพลงเย็นๆคือกันว่าเปิดเพลงใส่ตามฝนบ่บ่แม่นเพราะว่าเพลงเรียนลามเข้ามาเนี่ยก็แม่นเปิดให้ฟังถือว่าม่วนเฮาก็เว้ากันหลายๆเรื่องเนาะโดยเฉพาะเรื่องน่ะฮอบโลกแดเรื่องอยู่บ้านเฮาแดเมื่อกี้นี่มีหยังทีมงานเฮาล้มกันเรื่องว่าจะอยู่เมืองลาวเฮาสิมีบริษัทญี่ปุ่นมาสร้างรถยนต์บ่หรือว่าส่งเฮ็ดน่ะสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงบ่แม่นก็มีหลายข่าวดีเข้ามานักธุรกิจแม้แต่เรื่องน่ะเรื่องรถไฟเพิ่นสิเฮ็ดผ่านต่อผ่านเมืองไทยลงมาฮอดมาเลเซียพี่หยังเพิ่นเว้าเนาะ
1: เอาเทละอย่างเอาเทละอย่างเอาเว้าเทละอย่างเอาให้น้องตุ้ยเว้าเรื่องผมว่าเห็นว่าตื่นเต้นเว้าเรื่องบริษัทโตโยต้าของญี่ปุ่น
2: เจ้าก็มีการแถลงการอย่างเป็นทางการเนาะซึ่งบริษัทโตโยต้าของญี่ปุ่นจะมาเปิดสาขาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นก็คือมีการจะทําการเปิด
1: ผลิตเครื่องอะไรบ
2: ่
1: ก็ผลิตเป็นคันเลยประกอบ
2: บ่ประกอบนี่มันประกอบรถรุ่นน้อยเนาะซึ่งเมื่อก่อนหันเป็นประกอบอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วเพิ่นจะย้ายฐานประกอบรถรุ่นน้อยนั่นบ่แม่นแคมรี่เนาะแต่เป็นเคิร์นโทโรนาแต่ว่างามๆก็โทโรนาขายอยู่นี่ก็แพงได้งามรุ่นน้อยซึ่งประกอบเมื่อก่อนเว้าแท้ๆก็ประกอบอยู่ประเทศไทยแล้วจะมีการยกย้ายเนาะกับอีกรถกระบะจะมีการประกอบซึ่งสปป.ลาวเฮานั่นยังบ่แน่ใจว่าจะได้ประกอบหมดคันบ่เพราะว่าเฮาหาก็เริ่มต้นเด้บริษัทเขาเจ้าเปิดมาเป็น30ปี40ปีแล้วเฮาหาก็จะเริ่มอาจจะได้ประกอบเป็นภาคส่วนแล้วก็ใส่รถไฟไปนั่น
1: มีเหตุผลหยังบ่จึงจะยกย้ายฐานประกอบจากไทยมาอยู่ลาว
2: คือมันมี2แง่มองเนาะ1ก็คือเรื่องแรงงานของบ้านเฮาเริ่มดีขึ้นก็คือและ2มาทางรัฐบาลเพิ่นก็มีการช่วยเหลืออยากให้ต่างประเทศมาลงทุนเพื่อที่แรงงานลาวจะมีเวียงเฮ็ดจะบ่ต้อง
1: แล่นไปเกาหลีแล่นไปเมืองไทย
2: ประเทศไทยเจ้า
1: แล่นไปเฮ็ดแบบผิดกฎหมายอีกต่างหาก
2: มันเป็นการดีอย่างนึงสําหรับเศรษฐกิจแล้วก็การที่แรงงานลาวมีเวียงเฮ็ดนอกจากคําเว้าถึงเรื่องToyota แล้วประเทศจีนลาววางสัปดาห์แล้วได้ปล่อยรถทรัคคันแรกออกมาเห็นบ่เป็นข่าวซึ่งบริษัทจีนมาลงทุนแล้วก็สร้างรถทรัคซื้อภาษาจีนค่อยก็อ่านบ่ทันออกแต่ว่า
1: ก็ไม่ต้องตุ้ยอ่านบ่ออกในห้องทรงนี่บ่ได้จักคน
2: แม่นหยังฟงเนี่ยแต่ว่าเป็นทางการแล้วก็เริ่มปล่อยขายแล้วเริ่มส่งคืนไปจีนเนาะเป็นรถทรัคคันแรกของเราคักอยู่เลยบ่แม่นฮีโนของญี่ปุ่นเนาะคล้ายๆตู่อันข้าพเจ้าอ่านไปก็เฮาอ่านไปเพิ่นๆหั่นน่ะแล้วก็ลืมชื่อเพิ่น
1: แ
2: ต่ว
1: ่าเจ้า
2: แต่ว่าเป็นบริษัทแรกที่สร้างรถทรัคและประกอบ 100% เป็นคันอยู่ในสปป.ซึ่งเฮามีฐานที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาเนาะดีบ่ดีไอ้ยิงกับ
1: ก็จะบอกพวกนี้กับเมื่อไปเรียกอยู่บริษัทโตโยต้าไปพวกเจ้านั่น
2: ไปเป็นบริษัทไปเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ป่ะ
1: เออ
3: ที่ได้ไปเบิ่ง
2: บ่อันยิงอันยิงเป็นผู้ประกอบก็ได้เน
3: า
2: ะ
3: บ่
2: เป็น
3: หยัง
1: เจ้าถามเรียกอยู่นี่บ่ได้เมื่อเด้อพวกเจ้าเด้อ
2: ก็เป็นสิ่ง
1: เป็น early leading hand บ่เพิ่น early leading
2: hand เป็นสิ่งที่ดีขึ้นสําหรับสําหรับ
1: เ
2: นี่ยเรียกงานอยู่บ้านเฮา
1: ค่ะพระเจ้านี่เข้าใจว่าเป็นหยังคนจังออกไปต่างประเทศซึ่งเกิดเหตุการณ์เพิ่นเอิ้นว่าเหตุการณ์สมองไหลสมองไหลหมายความว่าผลสุดท้ายเฮาก็สิมีแต่ห่างบ่มีสมองเพราะว่าสมองหั่นทั้งสมองทั้งแรงงานโลออกไปต่างประเทศเบิดถ้าหากว่าเฮามีโรงงานให้เฮ็ดเนาะถึงว่าใหม่ๆเนี่ยเฮาจะบ่มีความสามารถบ่มีสกิลส์นะแต่แน่นอนที่สุดบริษัทโตโยต้าเพิ่นก็บ่แม่นใช่เฮามาเฮ็ดเพิ่นก็ต้องมีเทคนิเชียนม
2: ี
1: เจ้าหน้าที่มาควบคุมแล้วเฮาก็เฮียนไปนํา
2: แม่น
1: เฮียนไปเฮียนไปก็ขึ้นเป็นโฟร์แมน
2: แม่น
1: นักคนลาวเฮาอยู่นี่ได้บักหลายๆไปเริ่มต้นเป็นอัน
2: ชื่อว่าคนลาวเฮ็ดอยู่โรงงานฟอร์ด โรงงานฟอร์ด
1: เริ่มต้นเนาะ
2: เออคอยจื้ออยู่โรงงานฟอร์ดกับโรงงานมันอย่างบล็อกวอร์เนอร์
1: บล็อกวอร์เนอร์เอากันเข้าอีกแดนหาก็มาฮอดศูนย์ไปสู้ไปเข้าเหตุการณ
2: ์เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเกียร์บ็อกซ
1: ์เออเฮ็ดเกียร์บ็อกซ์บล็อกวอร์เนอร์
2: เห็นบ่แล้วคนลาวก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็น
1: เกิดขึ้นเป็นเลดิ้งแฮนด์อยู่นี่คือกันเฮียนไปเฮียนไปเพื่อคันสิว่าโอ้ยค่ะพระเจ้ากับบ่มักการไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเนาะถ้าว่าไปแบบถูกต้องหันก็ได้เงินหลายอยู่แต่ห่างไกลครอบครัวเด้
2: แม่น
1: คันว่าพอไปก็ทิ่มแม่กับลูกอยู่พี่มันก็ขาดเรื่องสถาบันครอบครัวก็ขาดไปบางเทื่อมีระยะนึงก็โหไปเฮ็ดอยู่ข้างบ้านเฮาอยู่เพื่อนบ้านเฮาแล้วก็เฮ็ดแบบผิดกฎหมายอีกและยังในระหว่างนั้นซึ่งว่าโรคเอดส์ระบาดหันก็เอากลับมาอีกใส่ลูกใส่เมียอีกเอ้าเออและบ่ว่าอื่นว่าไกลอยู่ออสเตรเลียเฮาก็บี้มาแล้วก็อันทิมอันนั้นเลยทิมวีซ่าเลยแล้วก็อยู่ต่อเลยล่ะบ่แม่นอยู่คือใส่ว่าเงินค่าแรงงานนั้นได้หลายกว่าอยู่บ้านเฮาแต่ว่าทนละกรรมลําบากถือเขาเจ้าคมเหงแรงงานค่าแรงงานก็ได้บ่ฮอดครึ่งนึงพอเดี๋ยวนี้ออสเตรเลียเพิ่นออกให้ว่า26เหรียญแล้วเด้เนาะ
2: แม่น
1: 26ดอลล่ะเด้พวกนั้นยังเก่งก็ได้ตาใด10บ่อ10กัวบ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวียกอยู่บ้านเฮาหั่นน่ะก็อยากให้อยู่บ้านเฮาหั่นแหละเออก็อยู่กินกันเป็นแบบพ่อแม่ครอบครัวเออแล้วก็เฮาก็ได้ใกล้ชิดได้ใกล้ชิดกันเฮ็ดให้ครอบครัวมีความอบอุ่นเนาะอันนี้ก็กะหวังว่าเฮาจะมีบริษัทต่างประเทศมาลงมาแฮงงานหลายขึ้นเฮาลองมาวิเคราะห์กันเบิ่งน้องตุ้ยกับอ้ายใหญ่ต่างๆในห้องส่งนี่ว่าเป็นหยังเพิ่นจึงย้ายฐานมาจากประเทศอื่นเอามาลงอยู่ลาว
2: ค่าแรงงาน
1: นึกค่าแรงงานถูกลองตุยว่าแล้ว
2: แล้วอีกอันนี้ตามผมคือน่าจะเป็นก็คือการเสถียรของ
1: เสถียรของรัฐบาล
2: แ
1: ม่นโยบายเรื่องการเมือง
2: คือเวียดนามก็เสถียรคือกันเขาจะไปลงทุนหลายเพราะว่า
1: โอ้เวียดนามไปแห้งไปแห้งเวียดนามเพราะว่าเขาเสถียรเนาะเสถียรก็คือว่าอันอยู่คงโตนะ stable แม่นล่ะมันเพิ่นซับใหม่เป็นว่าเสถียรและลาวเฮานี่ก็ปรากฏว่าอยู่ในเขตประเทศอ้อมแอ้มหั่นก
3: ็มีปัญหาหลาย
1: ไม่ปัญหาหลายถือว่าลาวยังเสถียรอยู
2: ่แ
1: ล้วก็ค่าแรงงานก็ยังถูกอยู่และสถานที่เป็นหยังก็มีเพียงพอ
2: เหลือเฟือพอเพิ่นเปิดเป็น industry park เนาะใส่เนื้อที่หนึ่งเปิดขึ้นมาเห็นครับพระเจ้าเห็นแล้วมีจะมีการทางรถไฟสามารถไปถึง
1: ฮะแล้วจะค
2: น
1: ตัวนี้ก็สำคัญอีกเพราะว่าแล้ว transport ไปใส่ก็ง่ายมันมีทางรถไฟเพราะฉะนั้น 99.9 ถือว่าโอกาสมาถึงแล้วจะเอาหรือบ่เอาหรือจะงมงวยแบบเก่าแบบว่าขอโทษเนาะใส่คําว่างมงวยนี่ก็คือว่าระบบเก่าความคิดเก่าต้องแม่นของข้อยของข้อยต้องแม่นของข้อยต้องแม่นพวกข้อยพรรคข้อยหั่นนะเพราะว่าอันเซนซัสตัวสุดท้ายยังบ่ได้ฮอด7ล้านคน
2: แม่นเห็นเพิ่นเว้าอยู่6
1: พระเจ้าเราคิดว่าบ่แม่น8ล้านหรอก6ล้าน8 1
2: 6ล้าน 790,000 6ล้าน 790,000
1: ก็ไปเติมด้วยจัก 4-5 คนเนี่ยมันเพิ่มจํานวนขึ้นนิดน้อยนึงแล้วก็มันพอได้อยู่อันทรัพยากรต่างๆกันยังมีประวัติที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สภาพการสมองไหลหันหาแรงงานก็บ่มีเพราะว่าข้าพเจ้ามีหมู่ที่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนาะเวลาเฮาไปเมืองลาวก็ไปยามเพิ่นเลยๆอยู่แถวดงบริภูเพียงดงบริเวณอยู่ใกล้ๆปากซองหั่นนะพ่อของเราหั่นมีสวนมะกาแฟแล้วเขาเจ้าเลยกลับไปไปซอยพ่อเนาะผลสุดท้ายพ่อเพิ่นก็เสียเนาะแล้วก็เลยพวกลูกเฮ็ดต่อปลูกมะกาแฟอยู่หั่นมันสุดยอดได้เพราะว่าอากาศมันดีมันอยู่สูงเนาะ
2: แล้วมันมีดินภูเขาไฟ
1: แม่นมันมีภูเขาไฟและนอกจากนั้นเขาเจ้าปลูกซาก็ปลูกแม่ภาษาฝรั่งว่าปัวภาษาอังกฤษว่าแม่นหยังพริกไทยคือบ่ออกแปลว่าภาษาฝรั่งเศสพริกไทยนะแล้วก็
0: กาแฟเนี่ย
1: กาแฟว่าแล้วกาแฟที่1ซานี่แล้วเฮ็ดแบบนี้แล้วซานี่มันมีหลายชนิดเนาะซาขาวเพิ่นเอิ้นเต็มลังหั่นน่ะจะเด็ดเอาแต่ยอด
2: แม่นๆ
1: ยอดเท่านั้นน้อยเดียวนึงทงน้อยๆอาจสิส่งได้บ่ได้เท่าไหร่เทื่อ5ยูโรว่าซั่นเวลาส่งไปฝรั่งแต่ว่าปัญหาของเราหั่นแม่นหาคนงานบ่ได้
2: เฮาแม่น
1: คนงานโหไปฟังนั่นเบิด
2: เจ้าเพราะว่าทางเขาเจ้าจะฮือกันว่าอยู่ฝากพุ่นได้เงินเดือนหลายกว่าแล้วก็จะพากันหนีไป
1: แม่นโอ้ยเพิ่นตื่นแต่เช้าเอาใจคนงานขนาดเอารถไปหับท่านบ่ซั่นเพิ่นก็บ่มาแล้วก็ซื้อเครื่องนุ่งของถือให้ลูกของเพิ่นอีหยังอีหยังโอ้ว่าตายแล้วตายละพอฉะนั้นถ้าหากว่าคนงานเฮาบ่โหไปบ่อนอื่นเพราะกันสร้างศาลเรื่องเกษตรเฮายังเฮ็ดได้หลายอยู่เด้
2: แม่น
1: ๆเรื่องเกษตรยังเฮ็ดได้หลายอยู่ข้าพเจ้ายังลมกับท่านกับแสนว่าถ้ายังหนุ่มนี่ก็คิดอยู่ได้จะกลับไปเฮ็ดเรื่องเกษตรตัวนี้ตัวนึงเนาะเพราะว่าเฮาจะได้อยู่ในสภาพซึ่งว่าเป็นธรรมชาติอีกไปปลูกโตอันน่ะอีหยังชีวภาพหั่นนะ
2: แบบ
1: อีหยังเพิ่นเอ
2: ิ้นอินทรีย
1: ์อินทรีย์ออร์แกนิกหั่นนะ
2: ออร์แกน
1: ิกนี่เฮามีลูกค้าใดแบบว่า1แม่นเอาไปตลาดออร์แกนิกเวียงจันทน์หั่นนะทางออกไปทางอันพลโฮงน่ะออกไปน้อยนึงมันมีตลาดออร์แกนิกอีหยังก็ได้น้อยกระจกกระแจกตกเป็นอันผักกาดผักหยังก็ได้น้อยงงๆแง่ๆแต่พวกอยู่ต่างประเทศมักไปซื้อเฮามีตลาดออร์แกนิกแล้วต่อมาเฮาอาจจะพัวพันกับสถานทูตต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆที่มีคนต่างประเทศไปอยู่แต่ว่าเฮาต้องผลิตได้สม่ําเสมอได้เฮาต้องมีให้เพิ่นคือกันกับน้องสายค่ะพระเจ้าอยู่เพิ่นมีสวนเนาะอยู่บ้านเฮาจะมีสวนหมดทุกคนเด้บ่ต้องว่าร่ํารวยก็ได้ดอกเฮามีดินตอนหญ้าเป็นมูลเป็นมังมีสวนบริษัทพวกห้านอาหารอันนี้บ่ทันถึงข้างบ้านได้อยู่เมืองลาวว่าอยากให้เราปลูกสินค้าให้แต่หับบ่ไหวเพราะว่าหยังจะต้องให้ค่อยอาทิตย์นึงจักกิโลจักกิโลจักห้อยกิโลเอาบ่ไหวเฮ็ดบ่ได
2: ้
1: มีความต้องการมีก็เลยซื้อมาแต่ทางฝั่งนั้น
3: สวา 99.9
1: บ่เรื่องเอาอกอีหยังเพิ่นเอิ้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นเฮ็ดให้พวกเฮาคนลาวก็ภูมิใจเนาะเพื่อหยังคือเพื่อคนลาวพี่น้องชุมชนลาวที่ยังอยู่บ้านเฮาหั่นแหละพวกเฮาอยู่นี่ก็บ่ต้องการหยังล่ะเฮาก็เซตโทแล้วเนาะ
2: จ้าเฮาก็พอมีพอกิน
1: ก็พอมีพออยู่พอกินบ่ร่ําบ่รวยแต่ว่าเฮาก็มีระบบบ่แฟแฟเฮารัฐบาลเพิ่นก็เบิ่งแยง
2: แม่น
1: แต่ว่าคิดนี่มันคิดถึงพี่น้องคนลาวที่อยู่สปป.ลาว
2: เฮาฟังเพลงก่อนซะ
1: เจ้าฟังเพลง
2: 10:30 มีเพลงมวนๆบ่ให้คําแสน
3: 99.9

0: ้าแม่แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพท่านรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์ 99.9 FM เนาะเจ้าขอบใจหลายๆที่รับฟังท่านฟังที่เคารพจบไปเมื่อกี้นี่มันเพลงสาวแลบ้านนาฟังแล้วย้ําได้ก็ม่วนตื่นเต้นเนาะอันนี้เพลงลาวลําลาวผู้ใดไปห้องอยู่ใส่ฟังแล้วก็ม่วนและมีคําขวัญประจําใจก่อนจะไปล้มกันอีกเรื่องต่อไปท่านฟังที่เคารพคนเฮานี่เนาะชีวิตของคนเฮานี่นะมันกับเพิ่นว่าจังซี่เนาะอายุตื่นขึ้นมาอายุเริ่มเกิดขึ้นมาหั่นตั้งแต่มื้อนึงขึ้นไป50ปีเนี่ยเพิ่นสิว่ามื้นตาดูโลกตอนนี้1ปีแล้ว10ปีมาแล้วนี่เฮาสิเติบโตเฮียนฮู้ซอกหาวิชาเฮียนความฮู้อีหยังน่ะ10ปีแล้ว20ปีนี่มักคนเฮานี่มักหลงทางลังเลหมายความว่าลังเทือกับเฮ็ดไปแนวถูกลังเทือกับเฮ็ดไปแนวผิด30ปีนี่กําหนดเป้าหมายว่าสิเฮ็ดจังได๋ตั้งชีวิตตัวเองเฮาสิไปเฮ็ดจังได๋เนาะอันนี้มันสถิติเพิ่นเจ็บกรรมมาแล้วเพิ่นมาบอกให้ฟังอายุ40ปีนี่มันสู้ชีวิตเต็มทีประจนภัยล่ะบุกบืนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะลังคนก็เฮ็ดแนวดีลังคนก็ไปเฮ็ดแนวไปบ่ดีก็มี50ปีนี่เริ่มหวนคืนคึดหาความหลังเด้เนาะแล้ว60ปีนี่ก็แม่นเบิดแล้วบัดนี้เกษียณเวียกเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังก็ว่าโอ้ยเมื่อยอยากบํานาญมีหยังไปแล้ว
1: ว่าถึงเรื่อง60ปีเกษียณ
2: เนาะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาคือประเทศจีนกับเวียดนาม50ปีเฮ็ดเวียกหลวงหั่นแม่นเกษียณแล้วเด
0: ้ว่าเพิ่นสิเอาสถิติรวมของอายุได้เน
2: า
0: ะ
2: บ่เพิ่นทางรัฐบาลเพิ่นจะให้เจ้าเกษียณ50ปีเพื่อที่รุ่นทั้งหลังขึ้นมาจะมีตําแหน่งนะดังนั้น50ปีอยู่บ้านเฮาเป็นเกษียณแล้ว
0: ฉะนั้นเพิ่นสถิติรวมตัวนี้เพิ่นว่า40ปีนี่แม่นสู้ชีวิตเต็มที่50ปีนี่แม่นเริ่มคิดเห็นความหลังว่าตัวเฮ็ดหยังสิเป็นจังได๋เนาะ60ปียังเกษียณเพิ่นว่าเนาะ70ปีนี่เริ่มได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานล่ะ70ปีเนี่ย80ปีนี่นั่งเบิ่งแต่ทั้งหน้าบ้านนั่งเบิ่งหลังบ้านข้างบ้านแล้วบัดนี้นั่งแหนมนั่นแหนมนี่เพิ่นว่า80ปีนี่น่ะล่ะ90ปีเอาล่ะเริ่มเข้าห้องหมอเก็บนั่นนี่เก็บนี่ออดๆแอดๆหลายคนก็สิเริ่มเก็บมาตั้งแต่70 80พี่แหละแต่ว่าสถิติรวมเพิ่นว่า90ปีนี่เริ่มนอนป่วยแล้วโอ้ยพญานั่นขึ้นพญานี่ผู้100ปีนี่ล่ะก็ฮูบแขนเต็มเฮือนแล้วเนี่ยเห็นโอ้พ่อฮูบแม่ฮูบบรรพบุรุษหยังก็ว่าไปล่ะอันนี้ล่ะชีวิตของคนเฮาเนาะตั้งแต่1ปีขึ้นมาหา100ปีกับเท่านั้นแต่กับผู้ใดสิอยู่ได้ฮอด100ปีนี่ก็ถือว่าดีโดยเฉพาะคือจังระยะนี้เนาะบึดนึงอันนั้นเกิดบึดนึงเซิกเกิดบึดนึงนั่นแก้งเกิดบึดนึงก็นะก็แกะขาฟันลั่นแทงกัน20 30ปีนึงเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็หมายคําว่าใช้ชีวิตบ่จบอันนี้เป็นกับเพิ่นก็เขียนขึ้นมาให้เตือนเนาะจังค่อยว่าฮอดยามแล้วคําว่าฮอดยามนี่ข้าพเจ้าก็คิดถึงอันน่ะหมู่ครูหรือว่าพี่น้องผู้นึงบ่ได้เพราะว่าเพิ่นฮู้ว่าอายุแก่หรือว่าตะกี้ก็มีหยังก็โอ้ล้มกันติดต่อกันตลอดแต่ว่าบัดฮู้ว่าอายุ70 6 70 80ปีเข้ามาแล้วสุขภาพและสังขารบ่ดีแล้วเพิ่นก็ตัดบอกว่าบ่ต้องติดต่อเด้อเขาเว้าอย่างซั่นได๋หมู่ฮักหมู่แฮงกันนี่มันมีแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอาจ บ่ให้เหตุผลแล้วว่าความเป็นซั่นซี่บ่แต่เฮาก็เข้าใจแต่ก่อนมันมีหยังพัวพันกันต่อมา70 80ปีคือสิมันปัญหาสุขภาพเป็นหยังบ่ให้ติดต่อหมู่ครูก็อย่าฮักแฟนกันก็ตามจังซี่ก็มีเด้มันมีมาแล้ว
2: ย้อนฮอร์โมนเขาเจ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเจ้าบ่อยากจะสั่งสัตว์บ่อยากจะลง
0: ตัวนั้นจุด1 2มาก็แปลว่าบ่มีหยังสิคืบหน้าแล้วก็ตัดขาดกันดี
2: ข้าพเจ้าคิดว่าจังซี่เนาะการที่ออกไปสั่งสัตว์โอ้ลมน้ําหมู่เพื่อนหรือว่าติดต่อกับสังคมพั่นนะมันเฮ็ดให้ชีวิตเฮามีความหวังและดีขึ้นอันนี้ย้อนหยังเพราะว่าข้าพเจ้าได้ไปเฮ็ดเวียกให้สมาคมจีนลาวเนาะแล้วดนๆเดือนนึงได้ออกไปพบปะป๊าเสพดนตรีให้รุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยเพิ่นได้เต้นได้หยังหั่นนะเฮาเฮ็ดให้ชีวิตเฮาดีขึ้นกว่าไอ้คําแสนแล้วผู้ที่ไปยืนเสิร์ฟอาหารให้คนหั่นน่ะพวกอันคณะสตรีหั่นนะ ก็เขาเจ้าก็ตั้งหน้าตั้งตาอยากจะไปครัวกินแล้วก็ไปเสิร์ฟผู้ที่เราให้ตำบักฮงเก่งแล้วก็จะทุกทิศเดือนได้แล้วก็จะไปตำบักฮงเป็นเจ้าเก่าแล้วผู้ที่เฮ็ดข้าวปุ้นแซ่บเจลิงเนาะก็ไปเฮ็ดแต่ข้าวปุ้นขนาดสถานทูตลาวไปเพิ่นยังย่องว่าโอ้ข้าวปุ้นนี่อยู่เมืองลาวนี่ต้องเป็นบุญพุ่นได้บุญบ้านบุญบัดจังก็ได้กินสี่มือป่านนี้เป็นมันจะเป็นสิ่งที่อันนั้นสิ่งที่เขาภูมิใจนะแล้วมีผู้หนึ่งแล้วเฮ็ดขนมยี่เจ้ากล้วยขนมครูนะ
3: ขนมครู
2: แซ่บคอยเกิดมาหากว่าได้กินถึงสี่มือแล้วแล้วไปยืนเฮ็ดอยู่นั่นแล้วจะสอนเลยได้ไอ้ไพวันแล้วจะสอนว่าเจ้าอยากได้สูตรมายืนเฮียนเฮ็ดนะคอยสิสอนวิธีเจ้าจืนอย่าง
4: ขี้คาดซื้อกินดีกว่า
2: จ้ะ
4: โอเคอยากจะขอตอบอันใหญ่คำแสนว่ามีบางคนอายุฮอดซัมฮาวแล้วตัดขาดหมู่เบิดทะนะก็บ่มีหยังผิดปกติได้เพราะว่าคนผู้นั้นอาจจะซั่วชีวิตของเราน่ะได้พบผู้คนได้เฮ็ดเพื่อหมู
0: ่เฮ็ดมาเบิด
4: แล้วจะเกิดความเบื่อ
2: หมู่ที่บ่เป็นตา
4: หมู่ที่เพิ่นก็ย้ําว่าจํานวนหมู่ต้องตัดลงเอาแต่หมู่ที่ดีเอาแต่หมู่ที่ว่ามีประโยชน์พบกันแล้วมีประโยชน์เพราะว่าหมู่นี่ก็บ่แม่นว่าสิดีเบิดทุกคนได้มาแล้วก็มาวุ่นมาวายมาเว้ามาซับซ้อต่ออีหยังเฮ็ดให้เฮาหมายความว่าสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์ในชีวิตน่ะตัดออกแต่ว่าสิ่งที่น้องตุ้ยเว้าบางกี้มันแม่นมีประโยชน์เพราะว่าเฮาไปแล้วเฮาได้พบพบหมู่ที่ว่าอายุไล่เลี่ยกัน
2: หรือว่ารุ่นอ้ายรุ่นเรื่อย
4: เฮาเห็นอายุไล่เลี่ยกันผ่านมาคือกันมักคือกันพวกนี้หั่นจะต้องมักได้จังไปบางคนก็มักอยู่พุ่นอยู่คลับพุ่นใดตู้อันใดต่างกันเนาะ
2: ตู้
4: เจ้าอันนี้ก็บ่ว่ากันเพราะว่าเพิ่นยังเว้าว่าเฮาอายุใหญ่ขึ้นผู้อาวุโสแล้วเฮาก็มีอย่างอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปย้อนว่ามันอดมาหลายแล้วบางแต
2: ่
4: วันนี้มันคือแต่ว่าสิอยู่อีกจักปีวะขอเฮ็ดตามใจแดนะเมื่อกี้ก็ยังก่อนจะเข้ามายังได้ลมกับอันภรรยาอันใหญ่บุญยิงว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้หั่นฮาบิตการนอนของน้องนี่ก็ต่าง
2: ก่อน
4: น
2: ้ํา
4: เอ๋อพอว่าแต่ก่อนนี่จะ 11:00-12:00 จังนอนหูมื้อก็ 6:00-6:30เนาะมันนอน6ชั่วโมง7ชั่วโมงได้เฮาเดี๋ยวนี้หั่น10โมงจักนอนละ
2: จ้ะ
4: หลับเด้บ่นอนมันก็หลับอีหลีเด
2: ้
4: เออหลับแล้วบัดนี้เอา2โมง3โมงหูมื้อไปห้องน้ําบัดนี
2: ้
4: คนอายุแก่โตไปจะต้องเข้าห้องน้ําเด้อย่างน้อยเทื่อนึงเข้าห้องน้ําไปทายเบามานอนต่อ
2: แม่น
4: 4โมงหูมื้อละ
2: อ้าวนอนน้อยลง
4: นอนน้อยลงแล้วก็นอนแต่หัวค่ําตื่นดึกบางคนก็3โมง4โมงคนก็ว่าเป็นจัง3
2: วันก็ตื่นเช้าคือกันพอค่อยไปการ6โมงเจ้าส่งข้อความมา
4: ตื่นประวัติเดี๋ยวนี้ประมาณ4โมง
2: ว่า
4: ตื่นมาแล้วก็มาเฮ็ดกินเฮ็ดหยังแม่หยังน้อยนึงถ้าแม่นถึกมื้อที่จะไปเพ้นบางเทื่อเฮาบ่ได้ไปเองเนาะก็เฮ็ดเพ้น
2: จ้ะ
4: และมีคนมารับนะพออัญใหญ่บุญยิงเพิ่นไปกับภรรยาเพิ่นไปวันพุธบางเทื่อก็ฝากเพิ่นไปแต่วันศุกร์หั่นก็ฝากอันอีกผู้นึงน้าสาวกับอันลุงคำสิงเพิ่นจะไปวัดพระอาจารย์สลีมาวันศุกร์หั่นจะเฮ็ด2เจ้าไว้อยู่โต๊ะทางนอกล่ะเขาเจ้าฮู้ดอกจะมาเอาเจ้านึงเป็นของวัดพระยอดแก้วเจ้านึงเป็นของวัดไสยภูมิ
2: วัดไสยภูมิมันอยู่ไส
4: แม่นพระอาจารย์สลี
0: อยู่กรีนวัลลี
4: อยู่กรีนวัลลี
2: อ๋อ
4: ไสซื้อประวัติไสยภูมิเจ้า 99.9เฮาเฮ็ดแบบนั้นเดี๋ยวนี้น่ะแต่ก่อนหั่นแม่นเฮ็ดมักเฮ็ดซุ้มเลี้ยงทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เลี้ยงหมูว่าซั่นเออเดี๋ยวนี้บ่จะเฮ็ดอยู่แต่ว่าเฮ็ดไปวัดบัดนี
2: ้เจ้า
4: หรือว่าหมูที่ใกล้สิทธิ์คือกันกับมาวันเสาร์ทุกเทื่อนี่จะถือกระตาวายตัวนั้นมาน้องตุ้ยจะเห็นล่ะว่ามีหยังกระจอกกระแจกเอามาฝากให้เฮาจะให้แต่คนใกล้สิทธิ
2: ์เจ้า
4: เพราะว่าแฮงบ่หลายคือเก่า
2: อ๋อเจ้าเว้าถึงเรื่องนอนเนาะเอ้ยไพวันเคยเห็นบ่ว่าอยู่สมัยตะกี้ประมาณ100ปีก่อนอยู่ยุโรปมันจะมีการ
4: 100ปีก่อนบ่เห็นล่ะบ่ทันเกิด
2: ได้เห็นอยู่สตอรี่เนาะ
4: อ๋ออยู่สตอรี่เจ้าม
2: ันจะมีการนอนแล้วจะครอบครัวจะพากันตื่น12โมงกลางคืนเพื่อที่จะมาอ่านปึ้มมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี
3: ่
2: แล้ว2โมงแล้วจึงนอนต่
3: อ
2: เคยได้ยินสตอรี่ตัวนี้บ่
4: เจ้าโอ้ยได้ยินแต่มื้อล้างแม่เนาะมื้อล้างย่าแม่เจ้าของนี่แหละเพิ่นไปหาหมอแล้วเพิ่นจุ่มน้ําหมอว่าจักเพิ่นเป็นหยัง3โมงแล้วเพิ่นฮู้มื้อโลดว่าซั่นหมอแล้วว่าซั่นอันนั้นอัน เขานอนจักโมงมันแบบ 8:00 น. มันก็แม่นน่ะเนาะ 8 9 10 11 12 1 2 3 7:00 น. เลยเด้หั่นเออแม่นี่นอนบ่หลับว่าซั่น 3:00 น. แล้วตื่นโลดเอ้า 8:00 น. โทรไปหายเลยได้รับเลยจะโทรมาเด้อว่าซั่นอ้าวก็เดี๋ยวนี้ตะกี้เว้าเพิ่นเดี๋ยวนี้ถึงเฮาเอง
2: เจ้าโอเคเอาเว้าถึงเรื่องเรื่องการนอนเนาะว่าอันนี้มันจะมีสตอรี่ตัวนึงที่ข้าพเจ้าอ่านมาเนาะมีสองผัวเมียคนแก่เนาะเกินเกษียณละอันไปหาหมอละกับเมียละอันเมียเว้านําด็อกเตอร์ว่าโอ้ยข่อยคิดว่าผัวข่อยนี่มีปัญหาทั้งสมอง
1: อือ
2: เพราะว่าทุกครั้งที่อันอันผัวแล้วกับผัวไปเว้าให้อันด็อกเตอร์ฟังผัวว่าซิว่าอันทุกครั้งที่ข่อยไปทายเบาหั่นนะมันพระเจ้าจะสปอยแสงออกมาว่าซั่นเมียจับปึ้มฟาดหัวผัวปึ้มเป็นหยัง
0: แม่งยิงห้อยว่
2: ะบ่แม่นแล้วว่ากูหาก็จับได้ว่ามันไผมาเหี่ยวใส่ตู้เย็นกู
0: อันนั้นอันนี้เจ้ามันมักเป็นเด้อบ่ว่าเพิ่นอันนี้หัวนี่บ่แม่นหัวขวนนั่นแบบอันนั้นเด้อหัวขวนแบบว่ามันเป็นเรื่อง
4: พวกเฮาก
0: ับ
4: บาง
0: คนได้เกิดกับคนได
4: ้เกิดกับพวกเฮาได้คือข้าพระเจ้านี่อันเว้าว่าแม่ซะบ่ว่าถึงข้าพเจ้าเองมันคือว่ายังหนุ่มโพดอยู่แม่เพิ่นว่าแบงค์คาดเพิ่นหั่นเสีย
2: จ้ะ
4: หาจังได๋ก็บ่เห็นได้พาไปแบงค์ไปขอไม้ก็ว่าจังได๋ล่ะเสียบ่หรือหยังว่าหาบ่เห็นมิสเพลสบ่หรือว่าก็ว่าอันแจ้งว่าเสียต่อมาแล้วไปไข่ตู้เย็นบนฟรีเซอร์ได้เอาไปฟรีซไว้อยู่หั่นแจ้งบอกแบงค์ไปเห็นคือแล้วโอ้ your bank card has been freezedฟรีซิลีเลยอยู่ไหนหั่นแล้วมีมื้อนึงอีกเพิ่นก็ว่าเกิบแม่ไว้อยู่นี่มันไปใส่เกิบบ้านเฮาเกิบแตะเกิบไปหือนะหาก็บ่เห็นว่ามันขามามาคาบไปบ่หยังมามันก็ตัวน้อยๆเลี้ยงหั่นนะบัดสุดท้ายที่หลังมาไปอันสิเอาผักออกมากินใส่ถุงยางดี
2: นี
4: ่ไว้ในตู้เย็น
2: และ
4: เดี๋ยวนี้หั่นข้าพเจ้าเองนี่นะถ้าว่าเอาเครื่องไว้นะจะลืมหาบ่เห็นต้องไว้บนเก่า
2: แม่น
4: เพราะฉะนั้นจึงจื้อได้ว่าผู้ใหญ่เพิ่นให้ว่าอันพ่อหรือแม่เอากระแจไว้นี่เอาหยังไว้นี่อย่าเอาไปไว้บนอื่นจะบ่เห็นบัดนี้ตัวเองน่ะถ้าหากว่าไว้บนอื่นหั่นนะจะบ่เห็นโลดเพราะแต่ก่อนเฮาฮู้ได้ว่าเมื่อกี้วางอยู่นี่เดี๋ยวนี้บ่เห็น
2: บ
4: ่จะต้องไว้อยู่บนเก่า
2: บนเก่าเจ้าออริจินอล
4: เจ้าเอามาฟังเพลงให้ซึนใจหน่อยนึงมีแต
0: ่
4: ประสาผู้เฒ่าล้มกันเนาะบ่แม่นสุขภาพก็แม่นเรื่องขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมจักหน่อยล่ะเฮาจึงจะเว้าเรื่องน่าสนใจจะขอแจ้งข่าวซะที่ว่า Princess ของอันนั้นของไทยเพิ่นเสียชีวิตจะเว้าประวัติเพิ่นหน่อยนึงให้ฟังพระองค์พาเจ้า
3: 99.9

0: At home,
1: at work,
0: or in the car. Check out Swaa 99.9 on the iHeartRadio app.
1: Take us with you wherever you go.
2: Ciao, Milan Van Gelop, one more, no, Boca Pa, Fiding, Dowdin Tin Champon Long, Ma, Muan. Tan Van Gelop, you know, for me, คำขวัญบ่แม่นคำขวัญเป็นลักษณะที่ว่าเพิ่นสอนเนาะอยู่ปึ้มปอป่าวแต่ผู้หลัดแต่ห้องป.2 ป.3 ป.4 มาเนาะเพิ่นเขียนไว้ตะกี้ก็ม่วนมีเพิ่นก็มีบทมีบาทมีระเบียบเนาะเพิ่นว่าสิเรื่องว่าโรงเรียนของข่อยในโรงเรียนมีคุณหลายอย่างครูเพิ่นสร้างสอนให้เฮาดีสอนวิธีหนังสือเฮ็ดเลขหนังสือและเลขนับเป็นเอกความรู้หลายอันค่อยขยันไปเรียนบ่ขาดไผประมาทบ่รู้หนังสือคนนั้นคือกับคนตาบอดตาบ่สอดเห็นแจ้งบ่อนไปนะเพิ่นตะกี้เพิ่นก็เขียน
3: ได้ยินที่อ้ายใหญ่อ่านเฮาจื้อเป็นหยังน้อยซั่น
2: แม่นอีกข้อนึงนี่เพิ่นว่าซิเพิ่นว่าในครอบครัวเฮือนซานของข่อยเอื้อยอ้ายซอยพ่อแม่ขอกินข่อยได้ยินน้อยให้เจ้าๆหาแม่กินนมค่อยไปโจมอุ้มน้องต่างแม่เอื้อยและแม่ของค่อยดีใจค่อยบ่ไปเที่ยวแล่นเลาะลิ้นกินข้าวแล้วหาอ่านหนังสือบ่เฮ็ดคือเหมือนตั้งแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นคำที่เพิ่น
4: ไอ้ยิงเป็นเฮ็ดออฟ
5: จะแม่นรถตัวนี้แม่น
6: หอบที่หาหอบที่หา
5: เนาะ
6: คันว่าหาละกินข้าวแล้วไปหาแลลิ้น
5: เพราะว่าตอนยังน้อยหั่นน้อยกว่าห้องที่หานะบ่ได้เข้าโรงเรียนหมายถึงว่าต้องแลลิ้นเดี๋ยวนี้หั่นเข้าห้องที่หาแล้วเพิ่นสอนเด็กใหญ่เลยเด้ห้องที่หาน
6: ี่ไปแลลิ้น
5: อันอายุเกือบ5ปี6ปีเลยเด้
7: แม่นมันฮอดจุดนี้หั่นมันเป็นโจกบางอย่างที่ดวงดาวที่บ่ขำทุกเทื่ออัญญ์คำแสนจะเว้าว่าเวลาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะเอ้ากินซะแล้วเอาน้องไปลิ้นเฮาบ่เข้าใจว่าเป็นหยังจังเว้าแบบนั้น
2: กินมื้อแล้วน้องไปลิ้น
7: เอากินมื้อแล้วน้องไปลิ้น
2: เอามาจับนี่แล้วเอาน้องไปลิ้นเอาเพิ่นเคยใส่เฮาเด้
7: เป็นหยังน้อยเห็นไปว่า
2: เพิ่นนั่นน่ะอยู่คนอีกแบบนึงเนาะเพิ่นบ่ได้ยินคำซี่เพิ่นว่าเอ้ากินกินเบิ้นปั้นนี่แล้วน้องไปลิ้นนั่นนะ
7: หมายความว่าให้เด็กน้อยกินเนาะแม่นบ่อ้ายให้ลูกกินข้าวแล้วให้เอาอุ้มน้องไปลิ้นอยู่วัดอยู่หยังแม่นบ่ไปลิ้นอยู่เดินวัดนะเฮาบ่เคยเฮ็ด
6: อันเว้าถึงเรื่องไปลิ้นอยู่เดินวัด
7: บ่ให้วน
2: เคยจื้อ
5: บ่ให้มาวนผู้เฒ่า
7: บ่ให้วนพักข้าว
5: บ่ให้มาวนพักข้าวเพราะว่าปัดข้าวแล้วก็เอาข้าวตัวนี้ป้อนน้องนําเด้อแล้วก็พาน้องไปลิ้น
7: กินแล้วพาน้องไปลิ้น
6: ได้ยิงจื้อได้บ่วัดที่อันวัดที่อยู่หน้าหนองสะพังลิ้นเอิ้นเป็นวัดหยังก่อน
5: ท่าหนองบอน
6: วัดหนองบอนเนาะบ่แม่นวัดท่านหลวงใต้ท่านเนี่ยเว้าถึงเรื่องไปลิ้นข้าพเจ้าจะมักไปลิ้นวัดหนองบอนเพราะว่ามันจะมีอัน
5: โ
6: พนหนึ่งแล้วเฮาจะคิดว่าเฮานี่แล่นรถใต้ทางแล้วจะแล่นโค้งขึ้นฮอดถึงแล้วก็แล่นโค้งลงมาเอ้าอันนี้เป็นวัดที่ข้าพเจ้า
7: ตอนนั้นบ่มี iPad บ่มีเกมเด็กน้อยก็ลิ้นไปตามภาษาเด็กน้อยเนาะ
6: เฮ็ดคือว่าเฮาแล่นรถจักรแต่เฮาแล่นเอาเฮาจะแล่นโค้งโพนวัดหนองบอนเนาะขึ้นไปฮอดโพนนั้นเพิ่นเฮ็ดหยังก่ออ
5: าชีเพิ่นขุดตัวน้องสะพังเห็นบ่มันเป็น
6: แม่นว่า
5: เออสะพังมันเป็นน้อง
6: แม่นๆๆเออแล้วเอาม
7: า
6: แล้
7: วไอ้ดินขึ้นมา
5: ขึ้นมาแล้ว
7: เพิ่นเป็นโพนไว้
6: เลยเป็นโพนไว
5: ้บ่อาช
6: ีอาจจะว่าจะขึ้นว่าเฮ็ดธาตุแล้ว
5: สิทันใ
6: จแล้วก็ทุกคนใหญ่เติบเน
5: าะใหญ่แล้วก
6: ็มีต้นไม้หยังเกิด
5: จ้ะมากอกมันยังเต็ม
6: แม่นแม่นอืออันนี้ก็เว้าถึงเรื่องลูกท่านหลวงเนาะถ้าท่านใดเคยอยู่ท่านหลวงแล้วแม่นโทรมาได้มีท่านหลวงมีหลายคนเจ้ามันเป็นสิ่งที่พวกเฮาเบิ่งคืนหลังไปแล้วเป็นสิ่ง
5: แ
6: ต่บ่ซั่นเฮาก็ไปนอนเล่นอยู่ศาลาพันห้องมันเย็นเย็นไอ้คําแสนฮู้บ่ว่าศาลาพันห้องนี
2: ่
6: ยามฮ้อนนี่อากาศฮ้อนๆอย่างเน
7: า
6: ะ
7: ลุงอัญญ์คําแสนเทศดอนนูนบ่เคยไปตี
2: ได้บ่ได้เคยไปนอนแต่ฮู้อยู่ว่าศาลาพันห้องแม่นยามแต่ว่าเป็นกับพันห้องแล้วมันก็ใหญ่
6: แล้วมันสูง
5: สูง
6: แล้ว
5: เพดานมันสูง
2: ตัวจื้อได้ที่สุดตัวนี้ผู้ใดก็ต้องฮู้ว่าอันน่ะตอนน้ําท่วม60และ66บ่อนที่พักเอาประชาชนไปลี้ภัยหรือว่าไปพักบ่มีน้ําท่วมเหมือนนี่
6: มันศาลาพัน
5: ศาลาพันห้อง
6: แม่แ
2: หละไปอยู่หั่นแล้วสิมีหลายอันหลายแนวอันน่ะเรื่องคนก็ต้องมาเพลนมา มาเพนมาจังหันก็เลยได้
7: ก็ได้กินน้ำคู่บ้านเลย
6: สาราพันห้องเป็นสาราละล่าบ่มีพระบ่มีเพนจะมีพระพุทธรูปองค์นึงเน
7: า
6: ะ
7: ตั้งอยู่บัดแล้วตั้งที่2จะเล่าให้ฟังว่าสาราพันห้องแม่นหยัง
2: เอาง่ายๆก็แม่นหอแจกหั่นน่ะ
7: สลาพันห้องมีในมีในประวัติได้เพิ่นเขียนไว้ว่าแม่นหยังเนาะและดวงดาวจะเว้าให้ฟังเพราะว่าตัวเองเคยเห็นสลาพันห้องอยู่ในความฝัน
6: ว่า
7: ที่ไปอยู่เขตแดนระหว่างประตูแค่ว่าแม่นของอันของอันคริสเตียนกับแม่นนั้นประตูไขมุกระหว่างมนุษย์กับความตายอันนี้เป็นความฝันที่เห็นแท้ๆเลยเห็นฮอดสาราพันห้องเจ้า
6: โอเค
2: ตอนนี้เฮายังมีแต่10 second
6: จ้ะ10 second เข้าทางรายการ
7: นับฮอด10นึงแล้วก็เปิดเพลงแรงเจ้าแต่เฮาจะพบกับท่านผู้ฟังได้ตื่มอยู่ในอีกประมาณบ่เท่าใด
2: จ้ะ
7: วินาที
8: เจ้าได้ตั้งหน้าหันพวกเขามีของเพลงไว้มั้ยเยี่ยมๆบ่เคยเปิดได้ใส่ในโลกเลยเอามาให้ท่านด้วยครับ
7: เจ้า
8: และเฮาจะมาเว้าถึงเรื่องนักร้องท่านนี่เนาะ
7: แม่นไผ่
6: แม่นไผ
7: ่ลูกหลานท่านเอง
9: Iswa 99.9. Right now, children in our community need safe and caring homes.
10: At MacKillop Family Services, we urgently need more foster carers.
9: When you open your heart and your home, you will change a young person's life forever, and you won't do it alone.
10: MacKillop will support you every step of the way with training and support that is available 24/7.
9: Become a foster carer with MacKillop Family Services today.
10: Visit MacKillop.org.au to learn how you can help.
11: Station sponsor.
12: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope. Be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
13: A simple phone call can make all the difference. The Australian Red Cross Telecross Service connects older community members with a friendly voice. Their trained staff and volunteers call every day to check on well-being or just for a social chat when you need it. If you or someone you know could benefit from this support and have a My Age Care registration, you can access the service free of charge. Call the Australian Red Cross today on 1800 441 014 or visit redcross.org.au for more information. The Australian Red Cross Telecross, a lifeline to independence.

0: Francois. 99.9.
1: แม่แล้วท่านนักฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวสวัสดีที่นายพ่อยนายทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงทานฟังที่เคารพอันนั้นเพลงจบไปเมื่อกี้นี่ก็แม่นหอมกุหลาบปากเสฟังมวลอ่อนซ้อนมวลใจเจ้าแม่นแล้วหอมกุหลาบปากเสคำโบราณเพิ่นเว้าไว้ว่าน้ำใสเกินไปก็บ่มีป๋าตรงไปตรงมาหลายก็บ่มีเพื่อนฟ้าแจ้งเกินไปก็บ่มีแสงเดือนครูครูซับซ้อนครูซับซ้อนซ้อนเงินกับบ่กับบ่มีน้ำใจมีพร้อมเกินไปกับบ่ดีบกพองกว่านี้กับบ่ไหวลุ่มหลงเกินหักก็นักใจคิดมากเกินไปก็นักตนอ่อนน้อมทอมไปก็เสียเสริงตะเพิดเปิดปึงก็เสียผลเข้มงวดเกินไปก็เสียคนยอมให้ทุกก็เสียเสริงตะเพิดเปิดปึงก็เสียผลเข้มงวดเกินไปก็เสียคนยอมให้

0: ปากเส
1: มาเป็น
0: นครคำไต่สีพันดอนปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นจบตอนนั้นแล้วปัจจุบันนี้ปรากฏว่าบ่ไปต
1: ่อ
0: เพราะว่าฟังจากห่างเสียงของประชาชนเห็นว่าบ่เห็นพร้อม
1: ซื้อปากเสมวน
0: เจ้า
1: อันนี้บ่แม่นว่าซื้อของท่านคำไต่บ่มวนเนาะซื้อของท่านคำไต่ก็มวนเนาะซื้อของปากเส
0: ตอนเปลี่ยนมาเป็นเพราะว่านครหลวงพะบางคันแม่นนครหลวงพะบางอยู่แล้วเนาะ
1: แล้ว
0: เพิ่นจะมาเป็นนครเวียงจันทน์ก็เป็นนครเวียงจันทน์อยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นเพิ่นให้อีกมันมีนครอีหยังพรหมวิหารไกรสอนพรหมวิหารเพิ่นตั้งใหม่แล้วก็นครปากเสข้าพเจ้าตอนนั้นยังคัดใจอยู่ได้อยากให้เว้าว่านครจำปาสักโอเคเพราะว่ามันคือกลัวเพราะว่าจำปาสักก็
1: เคยเป็น
0: นครจำปาสักเคยเป็นเมืองจอมเมืองเจ้าเมืองจอมแต่ตอนนี้จะอาจจะเหตุให้ทางอันรัฐบาลเพิ่นก็บ่มักย้อนว่าไว้ใส่ซื้อเป็นเมืองเจ้าเมืองจอมแต่ว่านครหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ก็เคยเป็นเมืองเจ้าเมืองจอมเนาะเคยเป็นมีเจ้าชีวิตแต่ว่าเออก็รับเอาซะเพิ่นว่านครปากเสก็ฟังพอได้อยู่แต่ความจริงถ้าจะให้คือแท้จะต้องว่านครจำปาสักนั่นล่ะคือคักแหละแต่ยังใดก็ตามสิมาเปลี่ยนเป็นนครคำไต่สีพันดอนว้าค่ะพระเจ้าก็ได้เขียนไปออกคำเห็นแล้วว่ามันบ่เหมาะสมกับบ่แม่นว่าบ่มักซื้อนั่นเนาะ
1: บ่
0: I have nothing against it แต่ว่ามันบ่เหมาะสมกับสภาพ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่าปากเซหัน
0: แย่ปากเซหันมัน
1: ปากของแม่น้ำเซ
0: เ
1: จ้า
0: โอเคปากของแม่น้ำเซและถ้าว่าเฮาจะระลึกถึงทานคำไต่สีพันดอนซึ่งเป็นหนึ่งอยู่ในผู้ที่การจะเว้าก็แม่นหยัง
2: การนำ
0: เนาะก็ได้ก็เฮ็ดตั้งเมืองใหม่ขึ้นเมืองคำไต่สีพันดอนหรือว่าตั้งซื้อขวาสะพานเน
1: า
0: ะหรือว่าตั้ง
1: เปลี่ยนซื้อสะพานญี่ปุ่น
0: อ
1: ัน
0: นึงอันใดอันนึงเป็นหันก็ได้หรือว่าจะตั้งเมืองใหม่ขึ้นก็ได้ว่าเมืองคำไต่สีพันดอนแต่ผลปรากฏว่าก็แล้วไป
1: เจ้าแต่จะว่าถึงหลวงพระบางนี่ครับพระเจ้าอ่านก็คืออันเสียงทองนี่อันเมืองเสียงทอง
0: เป็นซื้อเก่าเนาะ
1: เป็นซื้อเก่าเนาะจะขึ้นจะเป็นระบบเสียงนำกันเลยเสียงหงเสียงไม้เสียงแสนเสียงคำเสียงทองเสียงเงินไม่อย่างแต่ว่าเพิ่นหา
0: ซึ่งหมายถึงเมืองค่ะเลยเนาะ
1: เนี่ยเมือง
0: แล้วมาปากเสคือกันทางใต้คือกันแม่น้ำที่จากเสบางเหียงมาจะเป็นเสเบิดแม่น้ำที่ทางใต้จะเป็นเส
1: เ
0: บ
1: ิ
0: ดเสบางไฟเสโดนเสนั่นเสนี่เพราะฉะนั้นปากเสจึงเหมาะสม
1: เซโนนี่มันอีหยังคร
0: ับ บ่เซโนเป็นตัวย่อของ SENO
1: แม่นอีหยังล่ะ
0: Sweet South East North West
1: อัน
0: แต่เป็นภาษาฝรั่ง
1: โอ
0: ้ Sweet SNorth West
3: แล้วเป็นฐานทัพตัวนึง
0: เป็นฐานทัพเป็น
3: ที่ว่า
0: บอลที่ว่าสำคัญที่สุดฝรั่งใส่บอลหั่นเป็นจุดบังคับ
3: จุดบังคับ
1: แล้วซื้อออริจินอลแม่นหยัง
3: กับเมืองเซโนแล้ว
0: มังก็เพิ่นมาตั้งเป็นเมืองเซโนเลยเด้แต
1: ่
0: ก็ยืนขึ้นกับสวรรณเขตแหละแต่กี้ก็จักสิแม่นหยังแต่ว่ามีฐานทัพของฝรั่งเศสอยู่หั่น
1: เป็นขายใหญ่ว่าเอ้ยซื้อคืนซื้อคือ
0: เซโน
1: ยุโรปเพียน
3: เป็นยุโรปเพียน
0: แท้นะ Sweet as North West
1: โอเคขึ้นมาเว้าถึงเรื่องเมื่อวานนี้ครับพระเจ้าได้มีเกียรติเนาะมาห่วมสร้างผลงานสุดใหม่ให้อ้ายท่านนึงแต่ว่าเขาจะบ่เว้าซื้อเด้อเขาจะ
0: ให้เดา
1: เพราะว่าท่านเพิ่นเองฟังเพลงเพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าเฮ้ยบ่คือเสียงอ้ายเว้ย
2: ตื่นเสียงตัวเองว่ะ
1: ตื่นเสียงเขาอยากฮู้ว่าท่านผู้ฟังจะฟังออกบ่ว่าเป็นเสียงไทยเขาฟัง
0: ไปดู
1: ภาษาให้ยิ่งเอาเปิดไม่ล่าสุด
0: ปริศนาโอเค
1: บ่เคยเป
4: ิด Star for a double shot on Rockin' Country with Fifi
2: โอเคอ่ะ
3: จ้ะ
2: จ้ะวันจ้ะงานอยู่แล้วจ้ะ

0: Ottawa
1: 99.9
2: เอาไปแล้วเนาะเสียงเพลงอันหวานๆก็ได้มอบให้แก่ทุกๆท่านที่ฟังเนาะแล้วก็แม่นเพลงที่ว่าปริศนาเนาะ
3: เพลงปริศนาแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุด
2: เพราะว่าเพลงนี้ฮะหลายคนก็คิดว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้ร้องเนาะ
3: เจ้าของเพิ่นเองก็ยังบ่เสียใจว่า
2: เพราะปัญหามันนี่เพราะว่า
3: โอเค
2: น้องตุ้ยเป็นผู้โปรดิวเซอร์
3: เฮาหาก็ได
2: ้ประกาศเมื่อเวลาประกาศแล้วเอามาให้เจ้าของเพิ่นฟังเพิ่นก็ตื่นว่าบ่แม่นเสียงอันนี้มันคือมวลกว่าเก่าพ
3: ะ
2: ว่า
3: จ้ะอันนี้เฮามาเว้าถึงเรื่องอันแบบตัวอย่างนะสมมุติว่าเจ้าจิแต่งหน้าเพื่อที่จะเป็นเจ้าสาวหั่นนะหลังจากแต่งหน้าขึ้นมาแล้วหน้าเจ้าก็จะสวยงามขึ้น
2: อ
3: ันนี้เพลงคือกันหลังจากที่มีการตบแต่งเสียงห้องบ่เสียงอย่างมันจะแจ้งขึ้นมวลขึ้นใสขึ้นและแต่ว่าสำหรับเจ้าของเพิ่นที่ห้องหั่นเพิ่นอาจจะตื่นเนาะอันนี้หลายๆท่านก็ยังบ่ฮู้ว่าเดาออกบ่ว่ามันเสียงของไผไอ้ยิงซะเลยซะ
2: เจ้าโอเคแม่นแก้วมุ่นมาเนาะที่ว่าเพิ่นแต่งเพลงตัวนี้แล้วก็เอามาลองใหม
3: ่แม่นเพิ่นห้อง
2: ให้พี่ครับพระเจ้ามาคิดเบิ่งตอนห้าก็ได้ฟังมื้อนึง
3: อือ
2: เดี๋ยวนี้ล่ะก็แบบว่าคล้ายๆกับแบบว่า70เนาะ
3: แม่น
2: เพลงระวังท่านก็70ก็สิไปที่ว่ากําลังฮิตแบบว่าวอร์เดย
3: ์ที่จริงเพลงแนวนี้ฟังแล้ว very relaxing กว่า
2: เอ๊ะมันเป็นเพลงที่ว่า
3: ฟังอยู่ส่วนหลังบ้านบ่แม่นหยัง
2: แม่นเหมาะกับบรรยากาศที่ว่าแบบวันทิศเห็นป่ะเฮาบ่จุ่มจัดมันยัง
3: แม่นเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้ฟังเพลง AI ห้องมันเพอร์เฟคไปทุกคนทุกอันแล้วก็ห้องเพี้ยนได้หยังได้อันนี้เวลาท่านได้มาฟังเพลงที่มนุษย์ห้องหั่นนะ
2: แม่น
3: มันมีความรู้สึกต่าง
2: เนาะ
3: มันมีดวงวิญญาณของกินอายของมนุษย
2: ์แม่น
3: ผสมกัน
2: แม่นอันนี้ครับพระเจ้ายอมรับเพราะว่าฟังแต่เพลง AI ตลอดเนาะ
3: เจ้า
2: ก็เป็นการดีแนวนึงมันมีแนวดีแนวเสียเนาะ
3: แม
2: ่นแนวดีนี่หมายถึงว่าเพิ่นเลือกเอาเพลงเก่าๆมาเฮ็ด AI เนาะ
3: มันก็มวนไปของมัน
2: ก็มวนไปของมัน
3: แต่ว่าเพลงของมนุษย์ห้องก็มวนไปแบบมนุษย์ฟัง
2: ที่ว่าแบบออริจินอลของมนุษย์ที่ว่าเอามาลองที่ว่าเฮ็ดให้เฮาฟังแบบว่าโอ้อันนี้มันมนุษย์แท้ๆ
3: หรอก
2: บ่แม่น AI
3: แ
2: ม่นบ่มันซั่นทางวิทยุเฮานี่ก็ส่วนมากก็บ่ค่อยเอา
3: เพลง
2: มาเปิดเป็นเพลงส่วนมากเป็นเพลงมนุษย์ที่ว่านี
3: ่
2: เพราะให้มันเหมาะเข้ากับบรรยากาศที่ว่าพวกทีมงานหรือว่าวิทยุจำปาของเฮาเนาะก็บ่แม่นว่าบ่สนับสนุน AI แต่เฮาก็บ่หมายถึงว่าเฮาก็สนับสนุนทุกๆเพลงหมายถึงว่าเรื่องเพลงเรื่องพวกโปรดิวเซอร์บ่พวกนั้นนี่ข้าพเจ้านับถือหมดเพราะว่าหมายถึงว่าการแต่งการหนังสือออกมาแต่งเพลงแต่ละเทื่อนี่มันจะมาแบบว่าบ่แม่นง่ายการแต่งเพลงเพราะว่าลางเทื่อบ่แม่นว่านางละสิโอสิมานางแต่งเพลงบ่ได้เห็นบ่
3: เจ้ามันต้องมี
2: มันขึ้นกับอันน่ะเรื่องบรรยากาศเห็นบ่ลางเทื่อนางรถไปโอ้แต่งเพลงได้ได้
3: เจ้า
2: ลางเทื่อนางอยู่มืดๆก็แต่งบ่ได
3: ้แม
2: ่นๆมันขึ้นกับตัวนี้ส
3: ถานะของบรรยากาศ
2: ของบรรยากาศแม่นล่ะ
3: เจ้ากลับขึ้นมาเว้าถึงเรื่องไอ้แก้วบุญมาเนาะแล้วก็เป็นศิลปินคนลาวท่านนึงที่มีคุณภาพเสียงแล้วก็ได้ห้องเพลงอยู่ในสังคมลาวมาดนเติบละได้ออกอัลบั้มตั้งแต่เพียงเงาครับพระเจ้าเองก็เป็นคนที่ติดตามเพลงเพิ่นนะเพียงเงาวันใดถ้าหากบ่เห็นนวงนาง จะมีเสียง ว่าโอเคเฮาเว้าถึงก็คือว่าถึงเรื่องบรรยากาศของเพลงที่เพลงของเพิ่นที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ
2: ์
3: เอกลักษณ์ก็คือมีความนุ่มนุ่ม
2: นิ่ม
3: นิ่มนุ่มมันจะเป็นเสียงของคล้ายๆกับพวกนี่ก็ไอวิลเลียมบ่วอลเดทเนี่ยแม่นเย้จังนั้นเวลาเพิ่นที่ซื้อเพลงนี้ออกมามันจะมีความรู้สึกแบบ70อย่างเนาะแม่นล่ะเพิ่นได้ออกห้อง2เพลงเดียวมื้อนี้เฮามีแต่เพลงเดียวพอเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าก็นั่งเฮ็ดตั้งว่าแป้งตั้งว่า4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วส่งให้เพิ่นฟังแล้วข้าพเจ้าก็บอกกับเพิ่นว่าโอ้อันไอ้แก้วเอ้ยข่อยบ่สามารถที่จะแป้งได้อีกแล้วเพราะว่าหูข่อยฟังหั่นน่ะเขาบ่สามารถที่จะใจแยกแล้วว่าตื่มเสียงแหลมเข้าไปว่าตื่มเสียงทุ่มไปมันฟังบ่ออกล่ะเพราะเฮาหมกมุ่มอยู่ดนอยู่ดนโพดหั่นน่ะ ส่วนหลายเขาเจ้าจะบอกว่าเออข้าเจ้ามิกซ์เพลงดนหลายหันจอกไปย่างหรือว่ามื้ออื่นเจ้าจังมันมิกต่อก็คือก็ไอ้ไผวันเฮ็ดแอนเฮ็ดของกินเนาะถ้าเฮาเริ่มเฮาตําบักหุ่งเฮาเริ่มกินเข้าไปโอ้ยบ่พอหวานตื้มน้ําตาล
0: ตื้มไปตื้มมาแล้วผิดรสซ
3: ะเออมันผิดรสก็เลยต้องว่าต้องบ่ต้องตื้มหยังเทื่อกินไปก่อนแล้วค่อยเว้ากันซั่นน่ะนั่นนั่นก็เป็นผลงานไม่เยี่ยมนอกของของไอ้แก้วมุนมา
0: เจ้าจะให้อายายบ่ยิงเข้ารายการสถานีเฮาน้อยนึงแล้วเฮาจึงจะ
3: ร่วมต่อ
0: เจ้าขอเว้าข่าวเรื่องการสวรรคต
3: จ้ะ
0: ของ
2: อัน
3: โอ้เจ้าหญิง
0: อราสธิดาของกษัตริย์ไทยสว
1: า 99.9
0: เจ้าก็เป็นการแจ้งข่าวดังที่บรรดาท่านก็คงจะเห็นแล้วเนาะอยู่ในYouTube อยู่ในเมนต่างๆที่เปิดมาก็แจ้งข่าวของเพิ่นการเสียชีวิตของเพิ่นอันนี้ก็ขออ่านจากกันน่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยเพราะว่าจะขออ่านสื่อของเพิ่นสื่อแท้เนาะยาวเป็น 2-3 แถวเพิ่นอ่านมาเนาะอันน่ะข่าวตัวนี้หั่นแต่ก่อนอื่นเฮาขอแจ้งว่าเพิ่นได้เพิ่นใช้คําว่าสิ้นพระสน
3: แม่น
0: สิ้นพระสนอย่างสงบในวันที่ในวันพฤหัสบดีวันที่11เดือน6 2026รวมอายุได้47ปีหลังจากที่มีพระอาการป่วยมาเป็นเวลาดนนานถึง3ปีครึ่งและอยู่และเพิ่นได้เข้าพักรักษาตัวแต่ว่าก็บ่ฟื้นเลยจากอาการโคม่าเป็นเวลา3ปีครึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่บางกอกนั่นเองเพราะว่าตัวนี้ที่ข้าพเจ้าไปยามหลานสาวตอนนั้นนั่นหลานสาวไปเฮ็ดสตาจเรียนเอาปริญญาเอกอยู่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์หั่นเพิ่นก็ให้พักอยู่หอพักของแพทย์เนาะเฮาก็เลยได้มันย่อนหมูเพราะว่าหลานสาวไปหั่นไปเรียนอยู่หั่นได้เอาปริญญาเอกเรื่องแผนกนิวโรโลจีนแหละก็เลยได้พักแต่ว่าเฮาก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะสองตึกต่อไปหั่นเป็นยังทุกๆตอนบ่ายบ่าย 4-5 โมงจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคือตำรวจนี่แหละเข้ามาพึบพับ 4-5-6 คนแต่เบะพึบพับพึบพับแล้วกลุ่มนึงก็ออกไปแล้วกลุ่มใหม่ก็เข้ามาหลานสาวเลยว่าโอ้ตอนนั้นเป็นตึกที่ทั้งไปว่าตอนนั้นมี3มี3ทานเนาะของพระราชวังวงจักรีที่วัดเพิ่นนอนเจ็บอยู่หั่นมีพระพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันนี้เสียชีวิตแล้วกำลังจะมีพิธีเผาศพว่าสั้นซะแนวบ่ดุลและมีพระพันปีหลวงซึ่งแต่ก่อนเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถเพิ่นเอิ้นหั่นน่ะและต่อมาก็มีแต่ก่อนเอิ้นว่าพระวรชายาสมสวลีพอตอนนั้นยังเป็นเมียของจะสิในปัจจุบันแต่ว่าเพิ่นเป็นเมียของตอนนั้นยังเป็นอันแม่อย่างเพิ่นเอิ้นคราวน์พรินซ์นะแล้วก็มีพระองค์พานี้ซึ่งเป็นหลานนี้อยู่คนละสั้นเลย3สั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปให้การอารักขาและพยาบาลแล้วก็หมอที่จะปิ่นปวนกับต่างหากเพิ่นก็มีของเพิ่นต่างหากก็เลยจึงฮู้ว่าโอ้อีก2ตึกต่อไปหั่นแม่นตึกที่พวกเพิ่นนอนรักษาตัวอยู่เนาะและข่าวตัวนี้ก็เลยแจ้งออกมายังเป็นทางการแล้วเนาะว่าอันสมเด็จพระเจ้าลูกเธออ่านซื้อเบิดเลยซะเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราชสถิดาซึ่งเอิบพระเจ้าเอิ้นเพิ่นย่อย่อว่าพระองค์พาเนาะเพราะว่าซื้อย่อของพัชกิติยาภาเด้ได้สิ้นพระชนอย่างสงบโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการแจ้งการสิ้นพระชนอย่างเป็นทางการแล้วปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมใจกันจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพและถวายความอาลัยวันนี้มาเว้าถึงเรื่องความรู้สึกของคนทั่วๆไปแน่นอนทั้ง ประชาชนไทยเห็นแม่นส่วนใหญ่ล่ะไปยังเคารพให้ความเคารพทางอันทั้งกษัตริย์อย่างแข็งแรงอยู่ว่าซั่นซะดังเฮาจะสังเกตเห็นได้ว่าพรรคการเมืองบางพรรคจะขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เปลี่ยนบ่ได
3: ้
0: เนาะแล้วก็พระองค์พานี่ดวงดาวก็จื้อได้เฮาใหญ่ขึ้นมาเพิ่นก็อายุน้อยกว่าเฮาดอกเดี๋ยวนี้มีแต่47ปีแต่เป็นเด็กน้อยที่เป็นลูกสาวผู้ใหญ่พระราชธิดาองค์ใหญ่ของอัน
3: เจ้า ลูกกกเลยแหละเนาะ
0: ลูกกกเลย
3: ของเมียกก
0: เมียกกบริเมียที่สอง
3: บนแน่ใจผู้ที่สองท่านเป็นเอกสาวอยู่ต่างประเทศ
0: ถ้าเป็นทางด้านผู้ที่ถ้าว่าผู้นี้แม่นหลานของแม่เพิ่น
3: แม่น
0: ปนัดดาเป็นหลานของแม่เพิ่นแล้วให้เอากันละได้อันนั้นองค์พระนี้ถ้าคนนั้นถ้าว่าเป็นดังนั้นเนาะข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจเมียที่สองหันละแม่นอันเป็นดารา
3: แม่นที่
0: เป็นดาราซื้อเก่าแล้วว่าอยู่วัฒิดาผลประเสริฐแต่หลังจากนั้นมาแต่งงานละกับตอนนั้นเป็นองค์มงกุฎราชกุมารเนาะก็ได้เปลี่ยนชื่อได้ลูกน้องกัน5คน
3: แม่น
0: 4คนแม่นผู้ชายตอนนี้ยังอยู่สหรัฐอเมริกาและปรากฏว่ามีผู้นึงมาเป็นอาจารย์
3: ขึ้นมา
0: บ่ผู้หญิงหั่นวันวารีอีหยัง
3: ที่มาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์
0: เจ้าเพิ่นเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์หั่นเป็นน้องสาวล่าของทั้ง5แต่ว่า4คนหั่นอยู่อเมริกามีผู้นึงกลับมาเป็นอาจารย์สอน
3: อยู่เจ้าอาจารย
0: ์อาจารย์สอนเจ้าฮักแต่ว่าบ่ได้หยดสักแล้วเพิ่นถอดหยดละ4คนหั่นถอดหยดกับเก้าเรื่องในวังในหยังนี่มันก็ซับสนบ่ว่าจะแม่นอังกฤษบ่ว่าจะแม่นไทยบ่ว่าจะแม่นหยังแต่ว่าเฮาเว้าถึงเรื่องพระองค์พระนี่เป็นเด็กที่มีความคันจะเว้ามีสร้างคุณงามความดีให้ประเทศชาติของเพิ่นหลายเฮ็ดเวียกน้ําปูเพิ่นสมเด็จปูเพิ่นตั้งแต่เพิ่นยังน้อยก็ไปเฮ็ดเวียกน้ําปูตลอดแล้วเพิ่นก็เป็นประธานของอันสภากาชาด Red Cross ซึ่งว่าเปิดเป็นองค์การว่าพึ่งพายามยากพาเดี๋ยวนี้แทนที่สิเป็นตัวพอสละอาพา
3: เ
0: ป
3: ็น
0: พอซื้อเพิ่นซื้อซอยเพิ่นและเราก็มีความรู้ได
3: ้แม่น
0: ๆเราเรียนจบด้านกฎหมายแล้วก็เฮ็ดเวียกเป็นห้องอัยการใหญ่อยู่ไทยปู่กะปู่เพิ่นฮักตามสังเกตเห็นแล้วพ่อก็ฮักได้ผู้นี้เฮียนเก่ง
3: ข้าพเจ้าหาก็ส่งรูปตัวนึงเข้ากลุ่มเห็นบ่ในหลวงเพิ่นพระไปรับศพลูกสาวเนาะน้ําตาย่อย
0: เฮาก็ก็แน่นอนแล้วผู้เป็นพ่อเนาะ
3: เจ้า
0: หาก็เสียแม่วังบ่โดนบ่ทันได้เผาศพก็มาเสียลูกอีกเนาะแต่ว่าเพิ่นเฮียนนี่เด้อเพิ่นเฮียนฮอดบ่ทันจบมัธยมรู้สึกว่าถูกส่งไปเฮียนอยู่อังกฤษอาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็กลับมามาเรียนต่อจบมัธยมแล้วแล้วเพิ่นก็จบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดงดาวฮู้ว่ามหาวิทยาลัยใหญ่3มหาวิทยาลัยอยู่เมืองไทยนี่แม่น1แม่นจุฬาลงกรณ
3: ์
0: ตัวนี้ถือว่าท็อปโดยเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับแพทย์เรื่องกฎหมายเรื่องหยังก็เจ้าก็มีชื่อเสียงจุฬาลงกรณ์เป็นใหญ่ที่สุด2มานี่แม่นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แม่นไปทางกฎหมายซึ่งพระองค์พานี่เฮียนจบอยู่ธรรมศาสตร์และที่3เป็นรามคำแหงรามคำแหงนี่จะเข้าง่ายน้อยนึงถือว่าเป็นที่3อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าดงดาวมีพี่น้องอยู่เมืองไทยเด้เพิ่นก็มีเฮียตีหัดก็จบกฎหมายแล้วแต่ว่าเราจบจากธรรมศาสตร์แสดงว่าพวกนี้หัวหุนแหงพวกเฮ็ดประท้วงหยังต่างๆก็เป็นพวกธรรมศาสตร์เพราะว่าเขาเรียนกฎหมายเนาะแล้วก็เลยเพิ่นจบหันแล้วปรากฏว่าไปเรียนต่อเอา PhD ได
3: ้
0: อยู่อเมริกาอยู่คอร์เนลUniversity แล้วก็ได้ถูกส่งไปเป็นทูตอยู่ออสเตรียแล้วก็ทูตสหประชาชาติเนาะแสดงว่าเป็นคนมีความรู้แท้จริงและเป็นคนเฮ็ดเวียกให้สังคมแต่ก็น่าเสียดายมาเสียชีวิตยังอายุยังหาก็47ปียังจะสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศของเพิ่นได้หลายอยู่และเพิ่นหั่นอายุซ้ํากันปีเดียวกันกับพระราชินีผู้นี้
3: เจ้าผู้เป็นแม่
0: ผู้เป็น
3: แม่หน้า
0: คนที่3ที่4แหละอายุซ้ํากันเลยเพราะฉะนั้นจึงเข้ากันได้ดีมีหลายคนถามว่าเป็นยังผู้นี้จึงเอิ้นพระราชินีซื
3: ้อ
0: แต่ว่าผู้เป็นแม่หั่นเนาะเอิ้นพระราชินีนาถมีคําว่านาถทั้งหลังสมเด็จ
3: yeah.
0: ตัวนี้เป็นพผู้นี้นี่สุธิดาพระราชินีทุติยนาถเอิ้นว่าพระราชินีซื้อผู้นั้นพระราชินีนาถนะดงดาวฮู้ได
3: ้ย้อนหยัง
0: ย้อนว่าเพิ่นเคยขึ้นครองราชจึงเลยเป็นนาถเพราะตอนนั้นเจ้าชีวิตลาออกบวช
3: โอ้
0: ลาออกบวชแล้วยกให
3: ้ผู้เป็นมเหสี
0: นี่ขึ้นครองราชจังมีคําว่านาถทั้งหลัง
3: อ๋อ
0: พระองค์ปัจจุบันนี้บ่ได้ครองราชเถือเป็นแต่ เป็นแต่เมียเจ้าชีวิตซื่อๆเฮาเว้าภาษาต่
3: างๆเออเป็นเมียเจ้าชีวิต
0: อ้าวแล้วเป็นยังดวงดาวจึงฮู้ซับพวกนี้เฮียนนําแม่
3: อ๋อโอเค
0: มื้อล้างแม่เพราะว่าแม่นี่เป็นคนจําประสักเพิ่นเฮียนหนังสือหั่นจําประสักต้องลืมว่าอย่าลืมว่าประเทศลาวมี2แขวงเนาะที่ว่าอยู่ฝากนั่นของทางน้ําของจําประสักนี่ตอนนั้นยังขึ้นกับไทยเด้
3: แม่แม่
0: ไทยคอลอนีเด้และแม่เฮียนภาษาอยู่หั่นเฮียนภาษาไทยครูบาอาจารย์เป็นหยังกับไทยก็แน่นอนเพิ่นจะต้องสอนเรื่อง
3: จ้ะ
0: จักจักวงวงเป็นหยังต่างๆแม่นี่ภาษาและภาษาศัพท์เป็นหยังเพิ่นได้เบิดเออแล้วเฮาก็เลยได้เรียนรู้นําเพิ่นหลายคนก็จริงว่าอ้าวอันภาษาไทยคือเก่งแท้แปลอยู่ศาสตร์หยังก็ได้ความจริงแล้วอ่ะแปลอยู่ศาสตร์หั่นนะแปลภาษาไทยง่ายกว่าภาษาลาวเพราะว่ามีครบภาษาลาวเฮายังต้องได้ค้นคว้าตื้มอันนี้แปลว่าหยังอันนี้มันหยังภาษาไทยจะมีครบเพราะฉะนั้นบางเทื่อดวงดาวคิดว่าเอาซับมาใส่หั่นก็บ่ต้องย่านดอกหลายคนก็ว่าคันว่ามันเล็กๆน้อยนึงแล้วว่าแม่นเอาภาษาไทยโลดบ่แม่นไทยก็ยืม
3: จ้ะ
0: ไทยก็ยืมจากภาษาสันสกฤตหรือว่าปาลีลาวหั่นนะจนถึงขั้นเป็นประสาทได้บ่อยากใส่ซับไทยหั่นนะเนาะคือเพิ่นน่ะเปลี่ยนระบบใหม่ๆห้องอยู่ห้องหมอหั่นนะ
3: เจ้า
0: ห้องคลอดหั่นน่ะ
3: ห้องคลอด
0: เปลี่ยนเป็นห้องประสูติ
3: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นหลังจาก1975เป็นต้นมาเป็นเสื้อพวงปั๊ดเพราะว่าออกมาจากห้องประสูติเด้อแม่นบ่คันแม่นเฮาย้านจนว่าบ่กล้าใช้ภาษาหยังหั่นน่ะบ่กล้าใช้ศัพท์หยังเลยหั่นน่ะประเด็นนี้สภาพ
2: กลับคืน
0: ไปอีเถือดไปเลยจักสัตว์ศัพท์หยังกับศัพ
3: ท์อีเถือด
0: เออไปหลายอีเถือดไปเลยเออแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าคนไทยนี่กล้าในการใช้ภาษาเนาะและอย่าลืมว่าไทยนี่มีคนจีนอยู่หลายจีนแต่จิ๋วขนาดว่าฉลองวันเกิดของการนําของผู้ใหญ่ยังว่าฉลองวันแซยิก
3: แต่ว่าเอ้ยไผวันต้องระวังคําว่าแซยิกแซยิกเป็นเซนยื้อหรือว่าอันน่ะวันเกิดเนาะแต่ถ้าว่ากลุ่มวัยรุ่นนักเลงนี่นะเว้ากันหั่นนะว่าระวังเดี๋ยวมึงจะได้แซยิกแปลว่ามึงจะได้วันเกิดแปลว่า
0: แปลตาย
3: อันนี้ต้องระวัง
0: แต่ว่าตัวนี้แม่นทรัพย์ของพวกเพิ่นใช้
3: เนา
0: ะเพิ่นจะใช้สําหรับผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเริ่มใช้น้อยลงละแต่ก่อนหั่นใช้ภาษาจีนหลายโพดเพราะว่าคนจีนหลาย
3: คนจีนหลายก็เออแบบฝึกคั่วฝึกเฮาจะจิ้วเอิ้นก๋วยเตี๋ยวว่าเฮาก็เอิ้นก๋วยเตี๋ยวเฮาก็เอิ้นก๋วยเตี๋ยว
0: ก็อันนี้บ่ปกติดอกเพราะว่าภาษานี่มันเป็นนําว่ามันเป็นอินฟลูเอนซ์เนาะ
3: แม่น
0: คือลาวนี่บ่มีเฝอเด้เดี๋ยวนี้เอาเฝอเป็นอาหารลาวเสยหน้าตาเสยเลยความจริงแม่นภาษาเวียด
3: เฝอลาวก็ต่าง
0: กะฮู้แต่ว่าโตแท้มันหั่นนะเพราะว่าคั่นเฝอเวียดเขาเจ้าก็ปรุงต่างลาวเฮาก็มีรสชาติพิเศษเนาะคือว่าก๋วยเตี๋ยวนี่มีนี่กับภาษาจีนคือกัน
3: มี
0: เน
3: ี่ย
0: เออมีกับภาษาจีนแล้วเฮาเว้าเรื่องภาษาแต่ก่อนหั่นลาวเฮานี่บ่มีอันตาซังตาซิงอีหยังหั่นนะก็หลังจากที่พ่อค้าจีนเอาเครื่องเขามาขายแต่ก่อนก็แม่นเส้นทางสายใหม่นี่แหละ
3: แม่น
0: ๆแต่เพิ่นเอาใส่เรือมาเคยได้ยินแม่เฒ่าเพิ่นเว้าว่าเรือกำปั่นเรือสำเภาคันสำเภานี่ใหญ่นี่
2: สำเภานี่ใหญ
0: ่คันกับปันนี่แม่นเฮือบ่ใหญ่ปานใดพ่อค้าจีนเอาเครื่องมาขาย
2: ล่ะสำเภานี่มา
3: คือสำเภานี่แม่นไส้ลม
2: ไส้ลม
3: ถัดมาม
0: ื้อนี้เป็นหยังบ่แต่ภาษาฝรั่งอันน่ะเฮือที่ไส้แพ้น่ะไส้ผ้าน่ะและจึงเริ่มมีคําว่าตาสังตาซิงโต๊ะตังลาวบ่มีโต๊ะตังใด
3: ๆ
0: เฮาก็นั่งปูกินอยู่พื้นเด้
3: โต๊ะล่ะแม่นภาษาติจิ้ว
0: แม่น
3: คนจีนตังแม่นภาษาติจิ้ว
0: เพราะจ้ะคนจีนเขามาเขาบ่นั่งกินอยู่พื้น
3: ภาษากลางเอิ้นตึ้ง
0: เออเขาต้องนั่งใส่โต๊ะ
3: ตัง
0: ลาวเฮาก็เลยเป็นโต๊ะเป็นตังเลย
3: เออ
0: แล้วก็กิโลนั่นนี่นั่นหั่นแต่ก่อนเฮาก็บ่มีดอกเราเอาเนาะเราเอาล่ะเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยเฮาดูดเข้ามาและมากแอปเปิ้ลที่เป็นนาชิหั่นนะเดี๋ยวนี้เขาหลังจากที่ตามกฎระเบียบของการใช้วรรจนานุกรมนะถ้าภาษาใดที่ชาตินึงเอายืมเอาไปใช้ loan words นะมันคงอยู่ได้10ปีเอาเข้า dictionary
3: จ้ะ
0: คือนาชิแพเข้าใน dictionary Macquarie ได้แต่ต้องอยู่ได้10ปี
3: ต้อง คำว่านั้นต้อง
0: แมนเพราะฉะนั้นคำว่าแซยิกซึ่งหมายถึงวันเกิดหันก
3: ็น่าจะเข้า
0: ได
3: ้
0: เนาะอ้าวอันนี้ว่าเรื่องภาษานะอุ้ยกันว่าเรื่อง
3: ฟังเพลงก่อนบอก
0: เจ้าดวงดาวนี่ว่าบุญยุทธ์พอมาเป็นมักว่าเรื่องภาษาเจ้าขอฟังเพลงก่อนซะจักเพลงนึง
2: โอเคสวา 99.9 ตุ้ยเจ้าว่าเรื่องเพลงม่วนๆน่ะ
0: 1,200

0: 99.9.
1: แล้วท่านฟังที่เคารพชัวร์ 99.9 ทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. จบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงม่วนๆเนาะว้าว
2: ฟังแล้วไปใส่มา
1: ไปค่ายมาบ่มีหยังกันว
2: ่
1: ากันไปเนาะนักประพันธ์นักแต่งนี่ยอมรับเน
3: าะอ้าวตัวนี้มีความหมายได้
1: ความหมาย
3: ตอนเพลงนี้แต่งนะมันช่วงระยะที่พอดีเราจะกําลังจะเปลี่ยนระบบข้าพเจ้าจือได้พอดีเป็นสาวน้อยเพลงนี้กําลังดังไปใส่ม้าแล้วแต่งต่อบ่ไปค่ายมาเพราะว่าตอนนั้นหั่นบ้านเมืองเฮาอยู่ในระวังที่ว่า very very high risk เนาะคันสิว่าว่า high risk ปานใดหั่นก็หมายความว่าอาจจะถูกโจมตียามใดก็ได้แบบสองลาวเด้เ
2: จ้า
3: ลาวเหนือกับลาวใต้ทางภาคเหนือกับทางภาคใต้สู้กันได้ตอนนั้นดวงดาวยังจือได้ว่าเฮียนหนังสือนี่เพิ่นยิงกันอยู่ใกล้ๆนี่นะ4-5 ลักนี่ดังตึมตามอยู่เพราะฉะนั้นบ่ว่าจะแม่นทหารข้าราชการและตำรวจจะต้องได้ไปเวียนยามตอนกลางคืนและข้าพเจ้าก็จืออยู่พอก็ต้องไปและเป็นข้าราชการแต่มีปืนได้เพิ่นให้มีปืน
2: ครับ
3: เพิ่นเบิกปืนให้แล้วพอหันย่านลูกหันพากันเอาปืนไปลิ่นโลเลพาไปยิงเลยพาไปเฮียนยิงอยู่สวนเอากระป๋องใส่เฮียนแม่นเฮียนจับปืนเฮียนใส่ลูกเฮียนถอดลูกเพื่อว่าแทนที่ว่าจะให้ลูกไปลิ่นโลเลนะให้ฮู้จักว่าการใส่ปืนแนวใดโดยที่ว่าบ่แน่ใส่กันบ่หรือว่าเจ้าปืนที่บ่ได้ใส่ต้องเอาลูกออกถ้าจําเป็นเอาลูกใส่แนวใดแล้วก็ยิงแล้วก็เอากระป๋องใส่ยิงลูกบัดสุคนให้ยิง
1: ผู้
3: บ
1: ั
3: ดที
1: ่1
3: ผู้บัดที่1แม่นไผยิงแม่น
2: เอียไผวัน
3: แ
1: ม่นวะ
3: ใส่บัดได้กระป๋องฟ่องปังป
2: ัง
3: เลย
1: ควรได้ระวังได้ซะ
3: เราจะสู้ไปใกล้เด้อควรจะระวัง
1: ควรจะระวัง
3: ควรจะระวังโอเคกัดจังว่าเว้าเรื่องว่าเป็นหยังบัดนี้หยังเป็นหยังจังว่ามีไปใส่ม้าไปค่ายม้าพวกผู้ชายอ่ะนะ
2: สวยตัวเมีย
3: ตัวเมียว่าไปยามเด้อว่าซั่น
2: พาเว้ากันแล้วพากันเบิ่งหน้าไอ้ยิง
3: ทหารเด้ทหารเก่าเด้ทหารอากาศไปใส่ม้าเพราะว่าคันเว้าแล้วก็ว่าไปค่ายม้าเพิ่นว่าไปยามค่ายคิแท้จักไปใส่ระบบฮู
2: ้
3: ก็เลยเป็นเพลงซึ่งตอนนั้นองค์มงกุฎก็จนให้รางวัลได้เพลงนี
2: ้
3: ม
2: ง
3: กุฎของเรานะมันเข้ากับสภาพหลายเพิ่นก็เลย
2: มีการแข่งเพลงอยู่ห้องหนังเสียงลาวจื้อบ
3: ่ได้ยินอยู่ทั้งใต้เพิ่นก็แข่งนะกองทัพภาค4เป็นกระแข่ง
2: การแข่งเพลงเนาะจะมีวงดนตรีข้าพเจ้ายังน้อยข้าพเจ้าไปแต่ว่าบ่ได้เข้าไปเบิ่งน้ําเพิ่นแต่ว่าจะเห็นว่าโอ้มีการแข่งเพลงจะมีนักร้องดังๆที่เคยนั่นขึ้นไปแข่ง
3: ไปแข่งก็แบบอันอีหยังไทยเอิ้นเดี๋ยวนี้สยามอีหยังก็
1: สยามยิ้ม
3: บ่บ่แม่นพวกใดๆหั่นนะมันก็มีอันติดฟองใต้ดอก
2: เจ้าก็คืออันน่ะแข่งเพลงอันหยังก็อันคือเมียก็ท่าบอมหันเป็นม้าอย่างก็อันนั้น
4: แม่นแล้วท่าบอมมันก็แม่น
2: มาอีกอย่างอันน่ะการแข่งนึงอันเป็นยังไห้ทองคําให้ทองคําบ่เป็นยัง
3: จะแปลว่าพวกที่ที่แข่งได้ชนะจะมี
2: จะได้ไทโทติ
3: ดท้ายแปลว่ามีรับประกันมีงานแหละพวกนี้นะ
2: เจ้า
1: อ่ะสิสาก่อนสิไปลบเงินเรื่องอื่นเนาะคําขวัญนี่เพิ่นว่าสิเนาะคําขวัญชื่อไว้ว่าบาดแผลคือครูบทเรียนคืออาวุธเพราะว่าล่มลงเฮาได้บาดแผลล่มเหลวเฮาได้บทเรียนล่มแล้วลุกเฮาได้ไปต่อล่มเลิกเฮาจะบ่ได้หยังบ่ว่าทานจะล่มจักเทื่อก็ตามสิ่งทําอิฐที่ต้องสร้างแม่นกําลังใจให้ตัวเองก่อนเข้มแข็งมีสติค่อยๆคิดมั่นใจว่าไหวก็ลุยต่อเลยเพราะชีวิตจึงต้องไปต่อได้อันนี้ก็เป็นคําขวัญเนาะ10วิธีเฮ็ดแล้วมีความสุขเพิ่นว่า1บ่ยุ่งเรื่องคนอื่น2อยู่ให้ไกลจากคนที่คิดลบ3ฮู้จักให้อภัย4ฮักตัวเองให้หลาย5ให้เกียรติคนอื่น6บ่เห็นแก่ตัวหลายเกินไป7มีน้ําใจแบ่งปัน8ฮู้จักพอ9กตัญญูฮู้บุญคุณ10กล้ายอมรับความเป็นจริงนี่ก็เป็นคําขวัญเนาะถือเอาบ่ถือก็ศึกษาเบิ่งเนาะก็ลบ
3: ขึ้นว่าผู้ใดเฮ็ดได้เพิ่นที่ก็สิดีเติบอยู่ มันคือว่าหลายแท้เนาะ
2: มีท่านผู้ฟังส่งที่คําว่าเมื่อกี้เฮาว่าอันน้ําหน้าเป็นไหทองคําบ่แม่นไม้ทองคํา
3: ไม้ทองคําไหลกาด
2: บ่แม่นไหทองคําเนาะ
3: ไหทองคําแม่นซื้อเนี่ยอัน
2: ซื้อของอีก
3: ห้อง
2: นักองค์
3: นางลําไยไหทองคํา
1: แต่ไหทองคําบ่ลํา
2: ไม้ทองคําไม้ทองคําเพราะว่าก็ขอขอบใจเนาะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านยังเตือนเ
3: จ้าคือว่าอันน่ะพวกไทย
1: พ
3: วกไทยเป็นอาสยามบ่อีหยังนี่นะ
2: อันนั้นเป็นไห่ทองอ่ะบ่อันไม้ทองคํานี่แม่นก็คือเท่าบ่
3: ม
2: ไม้ทองคําสินะ
3: แต่ว่าลักษณะการแข่งขัน
2: จากไม้ทองคําไอ้บุญยิ่งสิก็บุญยิ่งไม้ทองคํา
3: อันนั้นจะเป็นประเภทเพลงบ้านนาเนาะเพลงทุ่งเนาะและประเภทเพลงอื่นก็มีเพิ่นว่าอาสยามอันนั้นนี
2: ่เจ้า
3: พวกนี้ก็เป็นผ่านการแข่งขันมาหมด
2: แม่น
3: ไม่ความการันตีได้
2: เว้าถึงเรื่อง
3: อันนี้ล่ะ
2: เรื่องได้เขาเจ้าเอิ้นว่าได้หยังก็ได้เกียรติยศจากไม้ทองคําเนาะเว้าถึงเรื่องนั้นก็มีสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นซึ่งมีเว็บไซต์นึงถามขึ้นมาว่าในเพลงจำปาเมืองลาวหันมีคำหนึ่งว่าคิดเห็นผ่าน
3: เป็นจังซี่เนาะดังดา10เอาเต็มต้นว่าโอ้

0: ัดนี่มันเป็นเรื่องคำว่าพันซองเอา
1: แม่
0: นต้องตุ้ยเป็น
1: คำว่าไรเนี่ยจะมีหลายๆคนเพิ่นถามว่าคำว่าพันซองนี่มันยังมีคำตอบออกมา228คำเดี๋ยวนี้300ไปละ
0: 328ฐานโอ้นี่เป็น300ไปละ
1: เว้าถึงเพิ่นก็ให้ความเห็นของเพิ่นแต่ว่าเฮาก็นับถือเนาะเป็นความคิดของเพิ่นเน
2: า
1: ะแม่นจ้ะเป็นความคิดของเพิ่นที่บอกว่าโอเคคำว่าพันซองนี่มันยังส่วนหลายคนจะใส่คำว่าพันนี่มันตัวเลขที่ว่าหลวงหลายเลขพันหลวงหลาย
0: 100 10,000
1: เจ้า 10,000 คนส่วนหลายจะเว้าไปถึงเรื่องพันข้าพเจ้าเองก็ได้มันยังก็ทำการกวดสอบคำเว้านี่แล้วมาดุลแล้วละกันเลยส่งข้อความเข้าไปข้าพเจ้าเขียนง่ายๆเลยว่าพันซองเป็นเผ่าพันธุ์ที่ซองซ่อสวยงามเนาะแล้วเฮาก็บ่ได้
0: จากโซสตัวนี้จากใส่น้องตุ้ยได้จากใส
1: ่ก็จากความรู้สึกของข้าพเจ้าต่อคำศัพท์เพราะว่าถ้าจะไล่เป็นพันธุ์ 1,000 นี่มันบ่ make sense
2: มันบ่เข้ากัน
1: เพราะว่าเพลงนี้เราเว้าถึงเราคิดฮอด
2: ว่าเผ่าพัน
1: เ
2: ผ่าพัน
1: เท่านั้นอืมเราบ่ได้คิดเห็น 1,000 บ่เนี่ยแล้วบางคนก็ว่าเขียนผู้เขียนทั้งผิดต้องเป็นนึกเห็นบานซองแต่ออริจินอลครับพระเจ้าเข้าไปเบิ่งเนื้อเพลงเพิ่นบ่ได้เขียนบ้านซอง
0: บ่ได้เขียนบ้านซองพันซองพันละกะตัวซอสร้าง
1: ซอสร้าง
0: พันซอง
1: นั่นหมายความว่าพันนี่บ่แม่น 1,000 แน่นอนต้องเป็นเผ่าพันซองนี่ภาษาลาวนี่ก็มีว่าสวยงามเนาะเพิ่นส่วนใหญ่เพิ่นคนโบราณเพิ่นจะบอกกันเพิ่นว่าไปซ่องหั่นน่ะไปบอนที่สวยงามมีผู้หญิงเย็นเหล้าให้กินตะกี้เป็นนั่งไอ้หญิงจือบ่ว่าบ้านเฮาสมัยตะกี้จะมีผู้หญิงมานั่งใต้ตะเกียงขายเครื่องอยู่แคมทางขายไข่ลูกขายหยังขายเหล้าแล้วผู้ชายก็จะไปนั่งกิน
3: ยังมีอยู่บ่
1: อันนี้เว้าสมัย50ปีก่อน
3: เนาะขึ้นว่ายังมีเด้เน
0: า
3: ะ
0: อ๋อยังมีอันใหญ่คําแสนก็ too old
3: ตูบแล้วตอนนี้เนาะมีแต่ตูบน้อย
0: เดี๋ยวนี้มีตูบมีขาย
1: ตะกี้หันแม่นนั่งแคมทาง
0: เพิ่นมีตูบดีๆได
3: ้โอ้ยบุญท่านหลวงแต่ก่อนก็มีแต่นั่งเลี้ยนกันใต้กระบองอีก
1: แล้วซอกเบิ่งอีกได้เน
0: าะใต้ตะเกียงน้อยบ่แม่นกระบอง
1: ตะเกียงน้อย
0: ใต้ตะเกียงน้อย
3: บ่มีแต่เตียงน้อยก็แม่นกระบอง
0: กระบองมันก็หมดไว
1: แล้วกัน
0: ใส่ตะเกียง
1: ดังนั้นที่คําว่าพันซองในหมายความว่าเผ่าพันธุ์ที่ส่องซ่อสวยงาม
2: สวยงาม
1: เผ่าพันธ
0: ุ์สวยงาม
1: เป็นคล้ายกับดอกจำปา
0: เจ้าอันนี้แม่นความเห็นของน้องตุ้ยเน
1: า
0: ะแต่ว่าก็มีอีก300กว่าฐานที่มีความเห็นแบบอื่นแล้วเฮาปรากฏว่าผู้แต่งผู้ประพันธ์นี่แม่นนั่น
1: ท่าน
0: ท่านอุตมะจุลมณีเดี๋ยวนี้ลูกสาวเพิ่นปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู
1: ่
0: เฮาก็เคยไปยามเพิ่นได้เพิ่นเฮ็ดสวนดอกจำปาทุกพันเลยเพิ่นเอามาแต่ทั่วโลกถ้าหากว่าเพิ่นยังต้อนรับอยู่มาเมื่อเทนี้จะขอไปเยี่ยมยามเพิ่นยามป้าหันและจะถามเพิ่นว่าเพิ่นมีความเห็นแนวใดเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกของลูกสาวของท่านอุตมะจุลมณีซึ่งแต่งเพลงหลายๆเพลงดอกเนาะเพลงดวงจำปานี่ถือว่าเป็นเพลงที่สำคัญฮ้องมาจากเพลงชาติเลยเนาะหลังจากเพลงชาติก็แม่นดวงจำปาชาติถ้าแม่นของออสเตรเลียก็แม่นนอกจาก National Anthem แล้วก็แม่นเพลงบิลาบองหั่นแหละถือว่าบิลาบองของลาวซะอื่นว่าดวงจำปาเนาะพันซองนี่ก็ยังสิไปต่อไปเพราะฉะนั้น
2: ผู้ที่ว่าเพิ่นแต่งนี่เป็นนักดนตรีซ้อมมาเป็นนักการเมืองเนาะเพิ่นนี
0: ่เก่ง
2: นักประพันธ์เพิ่นเก่งเรื่องลินไวโอลินข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติเพิ่น
0: เจ้า
2: หลายเพลงที่ว่าเพิ่นเคยแต่ง
0: เพราะฉะนั้น
2: เจ้า
0: เฮามาเบิ่งแล้วมาจึงมาเข้าใจว่าผู้ที่พยายามรักษากสกดเข้าเดิมไว้นะอันนี้ก็บ่แม่นอื่นไกลดอกวิรเดชนี่เนาะอาจารย์วิรเดชนี่เวลาเขียนก่อนคันยังเพิ่นยังใส่เอาเข้าเดิมไว้เพราะว่าบัดมันมาคําว่าพันนี่เด้บัดนี้เถียงกันเด้เพราะว่าลาวเฮาเขียนตามเสียงกับพอผู้ไม่กันแล้วก็ตัวน้อเนาะนกเนาะพันเงินพันก็แม่นแนวนั้นพันกอกยาก็แม่นแนวนั้นพันสปริงโรก็แม่นแนวนั้นและพันผิวพันก็เขียนแนวนั้นและเผ่าพันก็เขียนแนวนั้นแต่ว่าถ้าตามเข้าเดิมของปาลีและสันสกฤตเขาจะเขียนต่างกันหมดเนาะแล้วบัดนี้คําว่าพันโดยที่ว่าเอามาพันกอกยานั่นนี่ก็สิเป็นภาษาลาวแท้นี่แหละเพราะว่าภาษาลาวแท้หั่นจะเป็นคําที่มีพยางค์เดียวไปอยู่กินนอนลูกยืนเน นาะถามว่ามันมีหลายซับเป็นต้นว่าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุดมการณ์ทฤษฎีอย่างประมาณนี้ละบ่แม่นภาษาลาวจะแม่นภาษาที่ยืมมาใส่จนกลายมาเป็นของเฮาเองเพราะฉะนั้นหลายคนจึงเว้าว่าเป็นอย่างจึงเอาตัวรอออกเนาะเรื่องตัวรอในกะเถียงกันบ่แล้วบ่ทั่วจักเถื่อถ้าว่าเอาตัวรอเอกเอาตัวรอออกเฮาสิว่าอันน่ะคำใส่ที่ว่าเรดาร์เนาะเรดาร์สิเขียนจังได๋ต้องเขียนว่าเรดาร์เนาะโอเควันนี้ตัวนี้เถียงกันหลายจนทางการลาวเดี๋ยวนี้เพิ่นให้เอาใส่คืนแต่ว่าให้ใส่ตั้งแต่คำศัพท์ที่ยืมมา
1: แม่นแม่น
0: ถ้าว่าเป็นภาษาลาวที่ว่าใส่เป็นภาษาลาวคือรัฐบาลเนี่ย
1: จังใส่คำเก่า
0: ก็ยังใส่คำเก่าร
1: ัฐบาล
0: เพิ่นให้ใส่ตัวรอถ่ายเป็นคำทับศัพท
1: ์
0: ทับศัพท์เป็นต้นว่ารัสเซียก็เลยเอิ้นรัสเซียเดี๋ยวนี้นะ
1: ก็ได
0: ้ว
1: ่
0: ารัสเซียเด้ลึงเลยรัฐบาลก็ว่ารัฐบาลนั่นแหละรัฐบาลตะกี้นี่ตัวทั้งกลางแม่นตัวทอได
2: ้แม่นตัวทอ
0: บ่มีตัวดอได้ทีนี้รัฐลอลิงไม่กันดอ
1: จะเขียนตามเสียง
0: เขียนตามเสียงเลยแต่ก่อนน่ะก่อนสมัยเฮาหันบานหันตัวล้ออีกบานละบ่แม่นตัวนอได
2: ้
1: จ
2: ้
1: ะเห็นอยู่เห็นอยู่เงินก้อนๆ
0: ก็เลยเปลี่ยนมาจนฮอดเดี๋ยวนี้คือดวงดาวเว้าเลยแหละภาษามันจะบ่หยุดยั้งกับทีมันจะไปเลยๆมันจะมีการยืมกันมันจะมีการอินฟลูเอนซ์กันมีอิทธิพลต่อกันโดยเฉพาะคือภาษาลาวหั่นนี่ก็ยืมของไทยมาใส่แต่อย่าลืมว่าถ้าว่าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเห็นบ่แม่นยืมของไทยแม่นยืมของบาลีสันสกฤตแล้วก็ไทยหันเพิ่นมักจะเก็บเอาสันสกฤตลาวหันจะเก็บเอาบาลี
1: จ้ะ
0: มันต่างกันอยู่บ่นี
1: ่มีท่านผู้ฟังเทคเข้ามาอีกท่านนึงบอกว่าขอฟังเพลงจำปาเมืองลาวเด
0: ้มีบ่ล่ะ
1: มีบ่ล่ะ
2: มี
0: โอเค
3: เตรียมให้แต่นี้เวลาก็แม่น 10:50 เฮาสิอยู่นํากันอีกประมาณ
0: ฟังได้อยู่เพลงนี
1: ้ฟัง
3: เพลงจำปาเมืองลาว
4: 99.9
2: โอเคอ่ะฟังเพลงมันม่วนหน่อย

0: 99.9
1: สวัสดี 99.9 ท่านฟังขลุกตอนนี้เวลาก็บ่ยังบ่หลาย
2: 11:55
1: 55แล้วยังแต่2-3 นาที
3: มีเวลาที่จะเว้าว่าเพลงนี้นะ
2: ยังมีอีก
3: challenge บ่มีที่สิ้นสุดเมื่อดมกินเจ้าปานพบสู่เก่าที่ภาคจากไกล
2: เจ้า
3: เนาะบัดนี้สู้อยู่นี่หั่นนะบ่ได้แม่นว่า extramarital relationship ใด
2: สู้เก่าแม่น
3: บ่แม่นสู้ที่ว่าลิ้น
2: จ้า
3: สู้แม่นสู้เป็นเมียน้อยเป็นผัวน้อยอีหยังบ่แม่นสู้อยู่นี่แม่นที่หัก
2: จ้า
3: ก็มีตัวเมียตัวผัวหั่นแหละหรือว่าตัวเป็น girlfriend boyfriend หั่น
1: เอาล่ะเวลาเฮายังแต่2-3 นาทีนึงมียังอัปเดตอันน่ะกับเรื่อง community จะมีการวางแผนอันใดประชุมประเสริมนี่หยังอีก
3: แม่นตัวนี้ขอเว้าอันต่างหน้าประธานเพิ่นทราบเพิ่นเพราะว่าเพิ่นจะกําลังจัดการเรื่องเทคนิคอยู่สโมสรสาแก้วใต้จะจัดเฮ็ดกองบุญตักบาตรหาผู้ที่ล่วงลับไปซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสมาชิกแต่เฮาจะบ่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเฮาขอเชิญหมดทุกท่านชุมชนลาวที่อยากเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังหาผู้ที่ล่วงลับผู้ที่เฮาฮักล่วงลับไปแล้วมาร่วมกันเป็นเจ้าสถาจะจัดในวันที่26เดือน7ปี2026นี้หมายความว่าอีกเดือนปลายนี่แหละอยู่ที่วัดพระยอดแก้วเด้อขอเชิญเฮียนเชิญทุกท่านที่คิดว่าอยากมีโอกาสเฮ็ดบุญหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่เฮาฮักที่ล่วงลับไปแล้วแต่ว่าการเฮ็ดบุญนี่นะเฮ็ดตั้งกองบุญกองหยังเนี่ยมันก็ยากกองอัฐะนี่นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เชิญมาร่วมกันเลยซะโดยเฉพาะยกตัวอย่างว่าทางกลุ่มนายภาษาซึ่งนำพาโดยท่านวิรเดชและยานางคันคำนี่เพิ่นก็จะเฮ็ดต้นกะละพึกต้นนึงมาตั้งใส่กองนะเฮ็ดแบบนี้ก็ได้แล้วเงินเฮาก็เคลนวัดเจ้า
1: ก็แต่นั้นน้องเขาอัพคัมมิ่งแล้วก็มีอย่างอีกตัวนึงที่ว่าหาน่ะเรื่อง
2: 57ล่ะ11:57
1: ก็ยังมีเวลาฉะนั้นก็เวลาตอนนี้ก็มีแต่ความลาทานผู้ฟังไปก่อนมียังก็จังค่อยติดต่อกันอีกเนาะพบกันอาทิตย์หน้าขอขอบใจ
3: กับทีมงานของเขาได้มั้ยในสัปดาห์หน้าสบายดี
4: เจ้าครับเจ้าเช่นเดียวกันเนาะพบกันอีกอาทิตย์หน้าขอให้รักษาสุขภาพ
2: เจ้าเวลานี้ก็ 11:58 เนาะขอขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ท่านส่งเข้ามาแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี
1: สบายดี
5: This is 99.9
6: Every woman deserves to feel feminine. At Heavenly Curves, we're here for women who've had breast cancer surgery and need to be fitted for breast prosthesis, mastectomy bras or swimwear. We have a large range in store as well as our caring, accredited Amona breast prosthesis fitters. We can also assist you with making your Medicare claim under the External Breast Prosthesis Rebate Scheme or your private healthcare. Heavenly Curves, Market Town Shopping Centre, Wetherill Park or heavenlycurves.com.au. Station sponsor.
7: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1-300-440-813. Be the hope. Be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
8: All children deserve to shine. Shine for Kids is the only national charity dedicated to transforming the lives of children and young people impacted by the criminal justice system. At any one time, there's about 44,000 kids in Australia who have a parent in jail. The real challenge for these kids particularly is they fall through the cracks. So what Shine for Kids does is work with the kids outside and the parents inside where it's safe to build trust and confidence and to maintain really strong relationships. There's a bright future if they know that they've got someone in their corner.
9: Head to shineforkids.com.au.
10: You're listening to Black Wave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
11: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
10: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.
0: don't know who used to call him Bougie, eh? When I got out, I went straight from a cell to the studio. Went straight from prison to making a living.